0: รัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมารัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมารัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา 18:30 นาทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข
1: ์กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีเปลี่ยนชีวิตพร้อมร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรม90วันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนประชาชนใช้ช่วงโอกาสตลอดเทศกาลเข้าพรรษาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการรักษาศีล5สวดมนต์เจริญสมาธิปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขและร่วมกิจกรรม1คน1ความดีหรือกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยวันละ1เรื่องหรือปฏิบัติความดีต่อเนื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกภูมิภาคมาชโยรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงจะรับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคล139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปนายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมัยการได้ตามปกติโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินในวันที่1สิงหาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนปริมปราโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนเลือกแผนการลงทุนได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินของกบข.ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนคอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัดสินใจการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณการเลือกอัตราออมเพิ่มการเข้าใจนโยบายแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมการออมต่อกับกบข.และการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นการให้บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิก เมื่อสมาชิกนัดหมายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะโทรหาสมาชิกตามวันเวลาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้สมาชิกที่สนใจปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือ 1. MyGPF Application และ 2. MyGPF เว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลห่วงใยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและขอย้ำว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระวางแผนการเงินได้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีผู้กู้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป่าตังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการผ่านระบบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันรัฐบาลขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.ติดต่อทวงหนี้โดยขอให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่และห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเพราะกยศ.ไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการชำระหนี้ที่ถูกต้องสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้กู้ยืมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพร้อมสร้างระบบกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
8: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้หลายลูกพร้อมระบุว่าแม้สหรัฐยังเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามแต่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอิหร่านได้รับมอบเครื่องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้
1: หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ประกาศว่าได้ดำเนินการขอออกหมายจับสากลต่อนายพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telegram หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายด้วยกล่าวหาว่า Telegram เป็นช่องทางรับสมัครชาวรัสเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศอื่นๆจะให้ความร่วมมือในการจับกุมหรือไม่ FSB ยังระบุเพิ่มเติมว่า Telegram ไม่ยอมลบบอทหาคู่ชื่อ Leo Matchbot ซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เยาวชนชาวรัสเซียก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงวางเพลิงเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
8: สารข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวครีต2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าบนเกาะครีตเกาะที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีซโดยไฟป่าปะทุขึ้นที่เมืองเรทิมโนซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสลมแรงทำให้ทางการกรีซสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายและอากาศยานดับเพลิง8ลำเข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ประสานงานรับมือเหตุฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเตือนว่ากรีซและอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศสยังคงเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันชนิดอาชีพหญิง WTA 125รายการออดลัมราวแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ111ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเหลียงเอ็นซัวมืออันดับ298ของโลกจากไต้หวัน2-0เซต6-2และ6-4ในรอบต่อไปจะพบกับนาโอฮิบิโนะมืออันดับ226ของโลกจากญี่ปุ่นสุดสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกต้องดวลกับอันฟรีลีนักสอยคิวชาวอังกฤษซึ่งเป็นลูกชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกโดยเทพชัยยาต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มแต่เอฟวันยังอาศัยความเก๋าบวกความเฉียบคมในการออกคิวเอาชนะไปได้4-2เฟรมและเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์มืออันดับ9ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเตรียมลงแข่งขันศึก CV Cup 2026เลกแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนำทัพโดยณัฐนิชาใจแสนรับหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวพร้อมนำทีมและน้องๆดาวรุ่งทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยชนะทุกนัดเพื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์วันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาพบกับเวียดนามถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทางช่องวัน31พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโดยพลเอกเดชาได้ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังโค้ชที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากเหลือเวลาประมาณ1เดือนครึ่งเท่านั้นและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดนี้ที่อยู่ในระเบียบวินัยทุกคนซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่พักอาหารเบี้ยเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง

0: เพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง47เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: กระแสของจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังมาแรงมากๆด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้หลายคนเริ่มหันมามองหามาใช้งานสักคันแต่รู้หรือไม่ถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกที่สร้างอันตรายบนท้องถนนได้วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีและเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อกันค่ะเช็คลิสต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริงกำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์อัตราเร่งสูงสุดมากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเป็นรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประกันและภาษีต้องจัดทำพรบ.สามารถทำประกันภัยได้และต้องเสียภาษีรถประจำปีการใช้งานสามารถนำไปขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทั้งนี้การเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสุขสุขเขียนสศาลาสารุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุขสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุขเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวสุขหรือดาวพระสุขเมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระสุขเมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันสุขในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระสุขเป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูร พระศุกร์เป็นเทพที่มีรูปงามกาย

0: ของพระศุกร์มีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่2ปี่พาทย์มอญแต่เดิมชาวมอญใช้วงปี่พาทย์แสดงทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลหรืองานศพทั่วไปเหตุที่การบรรเลงปี่พาทย์มอญเป็นที่นิยมในงานศพเนื่องมาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญจนกลายเป็นความนิยมในงานศพของชนชั้นสูงว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์มอญด้วยความนิยมดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวไทยหรือแม้แต่ชาวมอญรุ่นหลังมักเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญแสดงเฉพาะงานศพเท่านั้น
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรค

0: Generation R.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ให้ฉันดูแลนายให้ดีอย่าทิ้งนายเป็นอันขาด
2: เขาฝากฉันไม่ได้ฝากกับแก
1: ก็นั่นแหละมันเหมือนกันน่ะแล้วเป็นอย่างนั้นต้องทิ้งฉันด้วย
2: ฉันก็ไม่อยากจะให้ไปเสี่ยงนี่นะอยากให้แกอยู่รับใช้คุณณชนคุณแม่ฉันไปแล้วฉันก็ต้องกลับมาอีกอ่ะแล้วเราก็ตกลงกันใหม่ว่าจะเอาไง
1: อย่ามาบอกยังเห็นแกตัวเลยนะแบบนี้มันตัดช่องหน่อยแต่พ่อตัวนี่นะ
2: อ
1: ้
2: าวนี่แกพูดอย่างนั้นฉันจะลาไปตายงั้นนี่วะ
3: นี่จะเอายังไงกับแม่เนี่ยฮะจะลุยกับใครก็บอกว่าสิลูกพี่ซาปลากัดนี่จะพาพรรคพวกไปช่วยลุยให้บอกมา
2: ขอบใจครับคุณซาปลากัดแต่ว่าผมไม่ชอบมีเรื่องนะแต่ถ้าเรื่องมาถึงตัวก็ช่วยไม่ได้
3: อะไรอะไรก็ไม่ให้ใครช่วยทั้งนั้นเลยรั่วไปแล้วมันมีเรื่องแล้วจะไปทำไมแถมไปคนเดียวซะด้วยก็พาพวกเราไปบุกมันก็ได้ก็ไม่เอาปะเถอะ
2: นี่นายซ่าถ้าฉันไม่พึ่งตัวเองซะก่อนก็ไม่มีอะไรมาช่วยฉันได้หรอกขอให้เชื่อเถอะจังก็เหมือนกันไปกับฉันทั้งเสียงทั้งเหงาอยู่ที่นี่มีความสงบมีความสุขมีเพื่อนฉันขอรับรองว่าฉันไม่ทิ้งแกไปไหนหรอกฉันต้องกลับมาเพราะอย่างน้อยๆแกกับพ่อของแกก็มีบุญคุณกับฉันฉันไม่มีวันจะลืมหรอกฉันให้สัญญาถ้าไม่ตายฉันต้องกลับมาหาแกแน่ๆ
1: อย่ามาว่าวเลยนี่เซ็งเป็นบ้าเว้ย
2: อะไรวะ

ายอะไรทั้งหญิงทั้งจองหงทั้งแสนงอนคงคิดว่าจะต้องให้คนอย่างชนนีครานเข้าไปเอาดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาละมั้งคิดเหรอว่าคนอย่างชนนีจะยอมไม่มีหวังหรอกเรื่องอะไรจะต้องง้องอนจะไปไหนก็ไปให้พ้นเลยไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงเบื่อหน่ายก็ให้มันรู้ไปสิว่าไร่ชนนีจะเจ๊งถ้าไม่ได้คนคนนี้มาเป็นผู้จัดการแต่ไหนแต่ไรทำไมชนนีอยู่มาได้เห็นมีคนง้อยิ่งเล่นตัวไม่มีหวังหรอกที่คนอย่างชนนีจะก้มหัวให้ผู้ชายจองหอง

0: แม่เป็นแรงเขานะถึงได้ทำท่าหงุดหงิดหงุดหงิดอย่างนั้น
1: มองอะไร
0: อุ๊ยเปล่าค่ะ
1: อย่านะจะย้ำดีกว่า
0: ย้ำอะไรเขาคุณแม
1: ่อย่าเล่นตัวให้มากนักนะ
0: อ้าวก็ชิดไม่ทราบอะไรเลยนี่ค่ะเล่นตัวเรื่องอะไรคะชิดไม่ทราบอะไรเลยนะ
1: อย่าพูดมากได้ไหม
0: ค่ะค่ะ
1: อย่ามากวนประสาทดีกว่า
0: ไม่กวนก็ไม่กวนค่ะ
1: แม่จิ๊ด
0: ค่ะเอายังไงแน่
1: จะหนีไปไหนหลบงานเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะก็เห็นคุณแม่หงุดหงิดน่ะไม่อยากเห็นหน้าก็เลยหลบๆไปให้พ้นก็แค่นั้นเองแหละค่ะ
1: ฉันไม่ได้บอกให้ไปไปไม่ได้เข้าใจไหม
0: ค่ะค่ะโอ้ยเอาใจยากจริงๆมันนี
1: ้บ่นอะไรอีกเล่า
0: เปล่าบ่นค่ะคือคุณแม่จะให้จี้ทำอะไรไม่ทราบค่ะ
1: ไปเอาอ่านใส่ม้าที
0: ค่ะค่ะจะเข้าไปในไร่เหรอคะ
1: ไม่ต้องถามสั่นยังไงก็ทำอย่างนั้นเข้าใจไหม

0: ไปกินนางแตนที่ไหนมานะก็ตอนนั้นเห็นอารมณ์ดีขึ้นตั้งเยอะหายไปพักเดียวอารมณ์บูดกลับมาแถมผ่านด้วยใครไปทำให้อารมณ์เสียก็ไม่รู้แปลกจริงเชียวเคยเป็นคนมีเหตุผลทำไมกลายเป็นอันธพาลไปได้ก็ไม่รู้ลูกมันร้อนจัดเกินไปหรือยังไงก็ไม่รู
1: ้เสร็จหรือยังทำแค่นี้ชักช้างมงามอยู่ได
0: ้เสร็จแล้วค่ะแต่คอยคุณแม่อยู
1: ่จริงจะเถียงอีกเหรอ
0: ถ้าค่ะไม่เถียงแล้วค่ะ
1: ใครถามว่าฉันไปไหนไม่ต้องบอกเข้าใจไหม
0: ค่ะแล้วจะให้บอกว่าไงคะ
1: ไม่ต้องบอกทั้งนั้นจะไปตายไปเป็นก็ช่างฉัน
0: โธ่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะ
1: ทำไมฉันจะพูดไม่ได้
0: ไม่เป็นมงคลเลยนี่คะ
1: อย่าไปเชื่อโบราณบานบุรีแบบนั้นเลย
0: เป็นอะไรไปคะทำไมวันนี้ถึงหงุดหงิดผิดธรรมดา
1: ช่างฉันเถอะสั่งว่ายังไงก็ทำตามนั้นก็แล้วกัน
0: ค่ะค่ะแล้วจะให้บอกยังไงคะเดี๋ยวคุณชนต้องถามแน่ๆว่าคุณแม่หายไปไหน
1: บอกว่าฉันออกไปไหนๆไม่รู้ไม่ต้องบอกว่าฉันขี่ม้าไปโน่นไปนี่เข้าใจมะ
0: ใครทำให้โกรธคะ
1: ไม่ต้องถามได้มะ
0: ไม่ถามก็ไม่ถามค่ะระวังตัวมั่งนะคะ
1: ไม่ต้องบอกฉันโตแล้วไม่ใช่เด็กอมมือคอยดูนะถ้ารู้บอกใครว่าฉันไปไหนกลับมาจะจับฉีกปากซะให้ขาด
0: ค่ะค่ะไม่พูดแล้วค่ะ
1: ไป
0: ปวดหัวตายสิแบบเนี้ยทำไมทั้งหิ้วทั้งพานี้ก็ไม่รู้ใครขัดเคืองใจอะไรนักหนาเอาใจยากชะมัดเลยการแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนนี่นา

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: อะไรกันหยุดงานประท้วงแค่นี้ไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: ทำไมเพราะอะไรแสบ
2: ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงถูก
1: อะไรเขาแกวะแกพูดเหมือนแกไม่รู้อะไรเลยแกก็รู้ว่าฉันลงทุนไปมากแค่ไหน
2: คือผมก็ทำทุกอย่างตามที่คุณเด่นบอกแล้วนะครับ
1: เออแล้วยังไงอีกอะ
2: ก็หยุดไป2วันฮะทุกอย่างก็ทำตามที่สั่งนั่นแหละครับแต่ก็ยังไม่มีคำตอบจากคุณแม่แต่พอเข้าคืนที่2เท่านั้นน่ะพอเช้าตื่นขึ้นมาเจ้าซ่ามามาสั่งให้เลิกประท้วง
1: งั้น
2: ทุกคนกลับเข้าทำงานตามเดิม
1: บ้าแล้วสิ
2: มันก็เท่านั้นแหละครับ
1: ข่ายซ่าบอกให้เลิกก็เลิกกันง่ายๆอย่างนั้น
2: แล้วก็ไอ้ซ่ามันบอกว่าผมจะไปตกลงกับคุณแม่นี่ครับ
1: แล้วแกก็เชื่อมันด้วยทั้งที่ยังไม่มีคำตอบออกมาเลย
2: ไอ้ผมไม่เชื่อแล้วจะให้ทำยังไงล่ะครับในเมื่อคนอื่นๆน่ะเขาฟังเสียงมันแล้วก็เลิก
1: เฮ้ยไอ้ซ่านี่มันยังไงเขามันวะนี่แกรู้หรือเปล่าลำพังค่าเหล้าค่าอาหารค่าบุหรี่ค่ากาแฟที่จ่ายให้พวกแกไปเนี่ยเท่าไรฮะเกือบหมื่นใช่ไห
2: ม
1: แล้วทำไมเลิกกันง่ายๆแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองว่าให้ละเอียดอีกทีสิว่าไอ้แสบ
2: ก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะฮะไอ้ซ่ามันมาสั่งเลิกทั้งที่ยังไม่ได้คำตอบอะไรเลยมันบอกมันจะเจรจาเองฮะ
1: แล้วได้เรื่องหรือยัง
2: ยังครับ
1: แล้วไอ้ซ่ามันมีพิรุธอะไรหรือเปล่า
2: ก็เห็นหน้าตามันบวมช้ำปากปริ่นก็แค่นั้นเองอะฮะ
1: มันเป็นอะไรของมันหรือไปต่อยกับใครมา
2: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเมาไม่รู้เรื่องอะแล้วมันก็ไม่พูดอะไรให้ฟังด้วย
1: โอ้เว้ยแกมันก็ไม่ได้ความอะไรเลยอะไรแกก็น่าจะรู้สิไม่ใช่ไม่รู้แกน่าจะควบคุมทุกอย่างเอาไว้ให้ได้ก็ฉันบอกแกแล้วเตือนแกแล้วอย่าวางใจไอ้ซ่านักแล้วเห็นมาว่ามันเป็นยังไงมันก็ไปลงอย่างที่ฉันคาดเอาไว้ไม่มีผิดจริงๆว่าแกนี่มันน่านะโถ
2: คุณเด่นจะด่าผมยังไงก็ยอมงั้นนะผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะล้มไปง่ายๆโดยไม่รู้สาเหตุอย่างนี้ฮะ
1: แล้วแกคิดว่าที่ไอ้ซ่าหน้าตาบวมเป่งอย่างนั้นเนี่ยถูกใครต่อยมาฮะ
2: ก็พวกเรานี่ก็ไม่มีใครทำอะไรไอ้ซ่าจะมีก็แต่ไอ้คือ
1: ใคร
2: ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนักนะนอกจากจะดาวเอาฮะ
1: ก็ใครล่ะพูดมาสิ
2: คงจะไม่พ้นจากไอ้โอ้ยฮะมีมันคนเดียวเท่านั้นนะคนอื่นก็ไม่มีใครกล้าแย้มไอ้ซ่านะ
1: งั้นก็ต้องไปได้โอ้ยสิ
2: แต่ว่าผมไม่ค่อยแน่ใจนักนะครับ
1: ทำไมก็ไม่มีใครแล้วนี่วะ
2: คือตามธรรมดาไอ้โอ้ยเนี่ยมันไม่เคยสนใจกับใครอ่ะขนาดผมกับไอ้ซ่าเนี่ยไปยั่วยวนกวนโมโหมันไอ้โอ้ยมันก็เฉยจะทำอะไรทำไปมันก็ก้มหน้าก้มตาทำงานของมันหนักๆเข้ามันก็เดินหนีผมก็เลยชักไม่แน่ใจฮะ
1: แล้วระหว่างประท้วงล่ะมันทำยังไง
2: มันไม่สนใจเลยครับยังไงก็ช่างมันเฉยลูกเดียวฮะ
1: คนอื่นฉันก็ไม่เห็นใครจะกล้ากับไอ้ซ่านะจะมีก็แก
2: โอ้ยผมมาเปล่าแน่นอนนะฮะเมาจนหัวทิ่มบ่อเลย
1: ไม่ใช่แก
2: ก
1: ็ตกไปได้โอ้ยเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากมันก็ไม่มีใครอีกแล้วไอ้นี่มันเสือซ่อนเล็บซุ่มเงียบคงเล่นงานไอ้ซ่าซะอยู่มัดแล้วถูกบังคับไปทำตามที่มันสั่งหรือไม่ไอ้ซ่าก็เกิดหักหลังเราขึ้นมา
2: อ้าวเดี๋ยวครับคุณเด่นมีคนมาครับหลบนะ

0: าวหลบอยู่นี่เองเลยพี่แสบ
1: เล่นไหนตามกันติ้นห้อย
0: ใช่
1: คุณยังก็อยู่ด้วยเลยเนี่ย
2: ทำไมไว้เปลี่ยนไอ้เข้ม
0: ฮะ
2: ทำไมจึงได้มาตามหาข้าฮะ
0: อ้าวก็ได้ความมานี่พี่แสบ
2: เรื่องอะไรว่าไปเร็ว
0: ๆคราวนี้จะได้จริงๆเลยพี่ไอ้ซ่าหักหลังเราจริง
2: ๆเฮ้ย
0: ฮะจริงๆนะพี่ไอ้ซ่ามันหักหลังมันไปก้มหัวให้โอ้ยเราเพิ่งไปดูมาอยู่นี่เองละพี่
3: ฉันว่าแล้วไม่มีผิดเห็นไหมไอ้ซาต้องหักหลังเรามันจริงอย่างที่ฉันพูดมา
2: คิดไม่ถึงเลยว่าไอ้ซามันจะกล้าทำ
0: และตอนนี้นะใครต่อใครก็โอ้ยโอ้ยกันทั้งนั้นเลย
3: โอ้ยังไงกันวะไอ้เปรี้ยว
1: ก็ไปรุมงองอนมันที่กระท่อมน่ะสิครับทั้งคุณชนทั้งไอ้ซาแต่ไอ้เปรตโอ้ยก็ถือโอกาสเล่นเนื้อเล่นตัว
0: ใช่คงจะเอาเชิงน่ะจะได้เด่นดังขึ้นมาอีกไงล่ะ
3: เอ้ยที่แกพูดมาเนี่ยฉันยังไม่เข้าใจนะโอ้กันยังไง
2: ว่ากันให้มันรู้เรื่องใหม่เว้ยอย่าเอาแค่รวบแบบนี้พูดกันให้ชัดๆเอาไว
1: ้คุณเด่นรู้เรื่องเขาจะต้องเสียใจแน่ๆ
0: มันน่าแค้นจริงๆนะครับ
3: อ้าวแล้วพวกแกพูดไปเซ่มันยังไงกันทำไมฉันจะต้องเสียใจ
0: คืออย่างนี้ก็เพราะว่าเขาประกาศแต่งตั้งไอโอ้ยนะเป็นผู้จัดการไร่นะสิ
1: ยิ่งกว่านั้นนะครับเขายังประกาศห้ามคุณเด่นเหยียบไร่ชนนี
3: ใช่อะไรกันวะ

0: คุณแม่ประกาศให้โอ้ยเป็นผู้จัดการไร
1: ่ครับ
0: แล้วยังประกาศห้ามฉันเหยียบไร่ชนนี
2: ครับคุณเด่น
0: คุณแม่น่ะทำเกินไปแล้วไม่เห็นฉันอยู่ในความสนใจของเขาเลยทั้งที่ฉันได้ช่วยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเรื่องหนี้สินพ่อเจ็บพ่อตายแม้แต่การทำไร
1: ่เรื่องนี้ผมเคยเตือนคุณเด่นแล้วแต่คุณเด่นไม่เชื่อผมนี่อย่าเล่นตัวอย่ามัวให้ผู้หญิงง้อโบราณก็บอกแล้วว่าผู้หญิงเหมือนพันไม้เลยใกล้ที่ไหนก็เกาะที่นั่นเมื่อคุณเด่นแกล้งหายไปมีแต่โอ้ยปากรักอยู่คนเดียวแน่นอนมันย่อมเป็นที่สนใจไม่ใช่แต่แม่สาวขึ้นคานอารมณ์เปรี้ยวอย่างคุณชนทิชาหรอกครับแม้แต่คุณแม่ก็เหมือนกัน
0: ก็ไหนแกว่าคุณแม่ยังใจแข็งไม่ชอบนายโอ้ยไง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไอ้เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิกส
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธ
8: อไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MIU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รถมือเชฟ
8: อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ

0: ริ่มต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกข์อยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันนะคะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแม้ว่าจะเป็นเรื่องของกิจทางสงฆ์เมื่อพูดถึงวันเข้าพรรษาแต่จริงๆแล้วกับการกำหนดวันและช่วงเวลาจากนี้ไป3เดือนน่าจะเป็นช่วงโอกาสดีสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะได้ตั้งจิตตั้งใจในการละเว้นความชั่วและทำแต่ความดีซึ่งเชื่อว่าในการฝึกฝนจนเป็นนิสัยในช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่สานต่อให้หลายๆคนที่มีความตั้งใจดีเริ่มที่จะรักษาศีล5หรือจะเป็นศีล8ก็ตามแต่ซึ่งศีล นี่แหละที่เป็นการคุ้มครองให้ชีวิตดำเนินไปอย่างเป็นปกติและได้พบกับความสุขอย่างเพียงพอและพอเพียงกับการแสวงหาความสุขที่แท้จริงนะคะ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นประจำค่ะ
1: Mass

0: จะมีทางแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายหลายรูปแบบแต่ที่สำคัญต้องมีสติและมีความรักเป็นพื้นฐานสำคัญจากนั้นจึงค่อยใช้ปัญญาเพราะปัญญาช่วยให้มองเห็นหนทางของการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนที่สุดคุณชูเกียรติอุทกพันธ์แห่งอมรินทร์ Printing and Publishing และสำนักพิมพ์ในเครือ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
4: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
6: พร้อมกับเมืองมีโชค
4: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
6: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
4: ์มีโชคพลาซ่าม
6: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-777
4: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
7: ผู้ฟังคะวันนี้มีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านพิซซาเรียจอโตอาหารอิตาเลียนโฮมเมดซึ่งมีเมนูให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารเช้าแบบยุโรปเสิร์ฟสายๆถึงบ่ายด้วยนะคะเชิญค่ะพบกับอาหารอิตาเลียนโฮมเมดที่ร้านพิซซาเรียจอโตภายในมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
4: ่การเวลา
8: คราฟแฟลตจากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
4: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
8: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
9: From passion to creation
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
9: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสี่สาขาเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
4: การเวลา
9: คราฟช็อกโกแลต
4: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
10: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
10: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือ
5: ดอกลิ้นจี
4: ่ผสมมะนาว
5: ผสมขิง
4: ผสมโพรพอลิส
5: ผสมนมผึ้ง
10: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิส
5: ฮันนี่เวนิก้า
4: ฮันนี่กรีนที
10: ขนมฮันนี่สู
4: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
10: ในราคาที่ไม่แพง
5: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
4: ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
10: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
4: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร
5: โทร053 420 568-9

ชียงใหม่กลัวสิ่งไหนมักได้สิ่งนั้นค่ะถ้าหากเราใช้เวลาของเราไปกับความหวาดวิตกในความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่ได้เอาเวลาที่เสียไปตรงนั้นไปใช้ในการปรับปรุงตนเองค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าการที่เราหวาดวิตกว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นนั้นจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดนั้นๆขึ้นมาจริงๆค่ะการยอมรับว่าเมื่อประสบความสำเร็จได้ก็ย่อมประสบกับความล้มเหลวได้เช่นกันนั้นจะทำให้เราสามารถที่จะไล่ตามความสำเร็จได้

0: ูกไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: อยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูยังที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
4: Oppo Reno 16F
3: ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
5: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
6: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
6: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
7: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
8: An education beyond tomorrow
9: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
9: 1ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
8: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
9: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
8: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
9: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
8: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
10: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: Happiness Outhappiness
1: คุณผู้ฟังคะดูเหมือนว่าช่วงเวลาบางช่วงอาจจะมีกิจกรรมเพื่อทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นดีกว่าเช่นเทศกาลเข้าพรรษาหลายท่านตั้งปวารณางดเหล้าเข้าพรรษาหรือมากกว่านั้นอาจจะบอกว่าขอรักษาอุโบสถศีลหรือจะทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งดีให้กับชีวิตเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมเป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคะคำว่าเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนค่ะหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำหน้าวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนด้วยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีเว้นแต่มีกิจธุระจำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนคราวหนึ่งไม่เกิน7คืนเรียกว่าสัตหะหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดระหว่างเดินทางก่อนหยุดเข้าพรรษาหากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรมชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้จึงช่วยกันปลูกเพิงเพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝนรวมกันหลายๆองค์ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่สงฆ์เมื่อหมดแล้วพระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้นถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดีแต่บางท่านอยู่ประจำเลยก็มีนะคะบางทีก็มีเศรษฐีซึ่งมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนักสร้างที่พักเรียกว่าอารามให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันซึ่งโดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฐบริขารอันได้แก่สบงจีวรสังฆติเข็มบาตรรัดประคตหม้อกรองน้ำและมีดโกนและกว่าพระจะหาที่พักแรมได้บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมาชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยนและถวายของจำเป็นแก่กิจประจำวันของท่านเป็นพิเศษในช่วงเข้าพรรษาซึ่งนับว่าเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อบ่ายวันที่22กรกฎาคมสภานักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ2คนพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ2คนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยคณะนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่เดินสู่วัดสันป่าเลียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความพร้อมเพรียงความศรัทธาและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนก่อนร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาในช่วงจำพรรษาของพระสงฆ์กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าแต่ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมวารีเชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีไทยสร้างคุณค่าทางจิตใจและส่งต่อวัฒนธรรมอันงดงามสู่คนรุ่นใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลAnd Education Beyond Tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: มนนมสดกาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: นัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199

0: ังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ ForaB ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ ForaB Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน ForaB ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ ForaB Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977 ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
3: Mass FM Mass FM

0: ู้ฟังคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวานครบ50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภา30กรกฎาคมนะคะเท่าที่ทราบในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีสถานที่สำคัญที่มีกำหนดการและสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวานอุทิศถวายแด่พระองค์พานะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดดอยโพธิญาณอำเภอแม่อ่อนและที่วัดหัวฝายตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายและในช่วงเย็นนะคะตั้งแต่เวลาบ่าย 4:55 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญติดตามการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมาวาน50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีจนเสร็จพิธีทางเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์จะได้ร่วมมือรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงขอเชิญประชาชนคนไทยติดตามรับฟังและน้อมจิตเพื่อถวายอุทิศเป็นกุศลร่วมกันให้กับพระองค์ท่านด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: กล
10: ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
11: ่รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

สวัสดียามเช้ามาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวเข้าสู่เช้าวันพฤหัสบดี30กรกฎาคม2569วันนี้บางท่านก็หยุดบางท่านก็เริ่มทำงานกันแล้วด้วยนะเป็นวันพระอีก1วันนั่นคือวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะ3เดือนของวันเข้าพรรษาซึ่งจริงแล้วก็จะมีความตั้งอกตั้งใจหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนใช้เวลาในช่วงของการเข้าพรรษาก็คือเข้าพรรษาเหมือนพระเลยประมาณ3วันเราจะงดโน่นงดนี่งดเหล้าเข้าพรรษาเคยได้ยินประโยคนี้เยอะมากแล้วก็บางคนทำได้ถือว่าเก่งมากๆบางคนก็อาจจะแบบว่างดบุหรี่เข้าพรรษางดโน่นงดนี่อะไรต่างๆนานาที่อยากจะทำแล้วไม่รู้จะทำตอนไหนดีอันนี้แหละช่วงเข้าพรรษามาชาเลนจ์ตัวเองมาทำอะไรดีๆให้กับตัวเองบ้างกันละกันนะคะบางคนก็เข้าพรรษากินเจทั้ง3เดือนเลยก็มีเหมือนกันค่ะอะไรที่มันดีกับตัวเองอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าไม่กดดันชีวิตตัวเองมากเกินไปลองลงมือทำกันละกันนะคะกับช่วงของเข้าพรรษานั่นเองค่ะวันนี้วันพฤหัสบดี30กรกฎาคมฝนพรำต้อนรับเข้าพรรษากันฉ่ำมากๆเลยทีเดียวตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตื่นมาปั๊บจริงๆแล้วจะเรียกว่าตกแบบไม่เยอะเท่าไหร่พรำๆตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็รวมไปถึงตอนเช้านี้ตอนนี้ก็ยังไม่ขาดเม็ดหรือเปล่าไม่ระยะเหมือนกันนะคะเท่าที่ดูนี่น่าจะครึ้มแต่ก็ไม่แน่นะเห็นฝนตกตอนเช้าใบๆมาแดดจ้าซะอย่างนั้นค่ะซึ่งจริงแล้วช่วงนี้ฝนตกเยอะอย่างล่าสุดที่เวียงป่าเป้าตกหนักมากๆเลยทีเดียวจนทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมหลายจุดหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้ลำห้วยเวียงรับปริมาณน้ำไม่ไหวจนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกันเลยทีเดียวค่ะคิดว่าปีนี้จะไม่เจอฝนตกหลักเราแต่ว่าจะไม่เจอแบบน้ำท่วมแต่ก็ต้องรอล้นก็ต่อไปเพราะว่าในปีก่อนๆหน้านี้กับก่อนหน้านี้ฝนจะมาหนักๆในช่วงของประมาณสิงหากันยาตุลานี่แหละค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะก็ฝากให้ระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็เรื่องของสุขภาพกันด้วยค่ะเช้าๆของเรามีหลายข่าวทีเดียวที่ต้องอัปเดตอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนก็ตามข่าวน้องฮัลลุนกันอยู่ใช่ไหมคะล่าสุดทางสถานเอกราชทูตไทยณกรุงอังการาแล้วก็ครอบครัวของน้องฮัลลุนรวมไปถึงว่านไฉด้วยซึ่งเขาเป็นคนหนึ่งที่ตามข่าวแล้วก็ช่วยในการที่จะตามหาฮัลลุนกันมาตลอดตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาก็มีการแจ้งว่าพบร่างของฮัลลุนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกำลังดำเนินการแล้วก็สืบสวนในสาเหตุของการเสียชีวิตกันต่อไปเสียดายมากๆเพราะว่าฮัลลุนเองเป็นคนหนึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการสู้ชีวิตมากๆเลยทีเดียวจากคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ากลายเป็นคนที่มีของแล้วก็มีความฝันที่อยากจะเป็นจะทำอะไรให้เป็นจริงให้ได้อะไรประมาณนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยดูในช่องแดงนะหรือว่าในช่องของ YouTube เนี่ยสายท่องเที่ยวก็คงคุ้นกับเขาดีเพราะว่าเขาพาไปทุกที่ที่ไหนที่แบบไม่เคยไปคือจะบอกว่าเป็นช่องของการเปิดโลกของจริงบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามีแบบนี้ในมุมโลกนี้ด้วยเหรอมีแบบนี้ในประเทศไทยด้วยเหรอแต่ว่าฮัลลุนพาไปดูนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังหลงเหลือสำหรับฮัลลุนที่เราสามารถติดตามเขาก็คือการไปดูภาพบรรยากาศการเดินทางและท่องเที่ยวของฮัลลุนในช่องแดงก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังใน YouTube ก็จะมีให้คุณได้ดูกันซึ่งเขาเที่ยวแต่ละที่เนี่ยลุยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานและที่แน่ๆก็คือเขามีความสุขทุกครั้งที่เขาได้เที่ยวได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเปิดโลกของจริงแสดง

ความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนคลับของฮลุนกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะเริ่มต้นกับสองเพลงเพราะปามมี่กับทบทวนเสร็จของปีนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังทบทวนตัวเองให้ดีว่ามีอะไรที่เราต้องทำได้อะไรที่เราอยากจะทำเพื่อตัวเองบ้างนะคะและโบสุนิตาลีสิกุลกับเจ้าหญิงในนิยายอากาศเช้านี้ก็เหมือนหลายๆวันค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนกันอยู่วันนี้ฝนฟ้าคะนองในเชียงใหม่เรามีเปอร์เซ็นต์ตกถึง 70% ของพื้นที่เลยทีเดียวและจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะบนยอดดอยช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นๆแล้วก็เจอฝนกันด้วยใครจะขึ้นดอยไปเที่ยวกันอย่าลืมพกเสื้อกันฝนแล้วก็เสื้อกันหนาวไปด้วยกันละกันเพราะว่าอินทนนท์ต่ำสุดที่12องศากิ่วแม่ปาน14องศาพระตำหนักปูพิงราชินีเวศ 13.9 องศาและสถานีเกษีหลวงอังคาง 19.2 องศานะคะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เช้านี้เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 24.6 องศาและสูงสุดที่ 33.2 องศานี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่ใครทำงานก็ลุยงานกันต่อส่วนใครที่อาจจะมีวันหยุดต่อเนื่องยาวๆก็พักผ่อนที่เต็มที่เก็บแรงไว้ลุยงานต่อในเดือนหน้าสิงหาคมนะคะอีกหนึ่งเพลงเก่าของปานธนพรที่เพราะมากชื่อเพลงว่ายังมีค่ะ

หนึ่งเพลงที่ทาทายังถ่ายทอดไว้ดีมากๆน่าจะเป็นเพลงประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งละครนี่แหละนะชื่อเพลงก็คือใครจะรู้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในแต่ละวันในแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขที่สุดกันละกันนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจแล้วก็เสียดายภายหลังใครจะรู้จากทาทยังนะคะ9นาฬิกากับ29นาทีกับเช้าของวันทำงานกันค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายก่อนสิ้นเดือนและอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่วันนี้เปิดแล้วนะแวะมาใช้บริการแวะมาเจอกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota

าเชียงใหม่ไปเที่ยวกลับมานำรถเข้ามาเช็คกันได้ค่ะเพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจในการเดินทางเพราะว่ารถของเราต้องใช้งานตลอดไม่ใช่แค่ขับไปเที่ยวอย่างเดียวขับไปทำงานหาเงินก็ต้องใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้โตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเปิดโชว์รูมให้คุณแวะไปทั้งการเทสไดร์ทดลองขับขี่แนะนำคันนี้กับไฮลักแชมป์สมัครใครที่ต้องการรถใช้งานต่อยอดทำมาหากินกันค่ะออกรถวันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดคุ้มจากเราดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พิเศษเฉพาะลูกค้าของ Toyota รับส่วนลดเงินดาวเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยโปรดีแบบนี้รอคุณอยู่ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะและนอกจากนี้ทุกรุ่นของเรายังมีโอกาสรับโปรโมชั่นพิเศษกับ Toyota Full Fair Deal สุดคุ้มคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยโปรดีแบบนี้จนถึง31สิงหาคม2569นะคะแวะไปเทสไดเป็นเจ้าของทุกรุ่นกันได้กับข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดท้ายวันนี้โชว์รูมเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูน0532020009และเด็ดข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะรสลินที่เพลงนี้กับถ้าหากไม่รักค่ะ

0: Fresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: คนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

อยู่ again ค่ะคุณผู้ฟังวิชคาลิฟาได้ชลิพุชมาฟีเจอริงในเพลงนี้ด้วยต้องเปลี่ยนเวอร์ชันเพราะว่าเวอร์ชันนั้นรู้สึกมันจะเป็นดนตรีแปลกๆไปนะคะอันนี้แหละออริจินอลเวอร์ชันของเขานะคะแซมสมิธก่อนหน้านั้นด้วยกับ Rising on the Wall ค่ะการรายการกับอีกประมาณ47นาทีกับเช้าของวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นี้สำหรับบางท่านนะแต่บางคนก็อาจจะทำงานกันตั้งแต่คือหยุดปกติ28 29 2วันเท่านั้นแล้วก็วันจันทร์ก็ยังมาทำงานกันอยู่ขยันมากนะวันจันทร์มาทำงานหยุด2วันเติมพลังเที่ยวกันเต็มที่แต่จริงๆแล้วคนเชียงใหม่ไม่ค่อยจะได้เที่ยวไหนจริงเพราะว่าช่วงนี้คนเยอะมากๆมีคนมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะเราก็รู้สึกโอเคนะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นจุดหมายปลายทางที่หลายๆคนอยากจะมาเที่ยวมาพักผ่อนแม้จะมาแล้วก็มีความเสี่ยงว่าฝนจะตกแต่ฝนเขาก็ไม่ตกนะ 2-3 วันตลอดทั้งอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์นี้ฝนแทบจะไม่มีเช้านี่แหละที่มีฝนตกรับเข้าพรรษานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเตรียมบ้านให้พร้อมรับฝนกันดีกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของการดูแลบ้านนี่เลยค่ะคุณผู้ฟังตามไปช็อปกันได้กับสินค้าราคาพิเศษช็อปบ้านช็อปสินค้าเพื่อการดูแลบ้านอย่างสบายใจไปโกลบอลเฮาส์กันเราไม่หยุดสักวันนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะเพราะเราเข้าใจว่าเวลาที่หลายๆคนหยุดอยู่บ้านเห็นตรงนี้มีปัญหาตรงนั้นมีรอยตรงนี้อยากจะปรับใหม่หรือว่าอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆอะไรประมาณนี้แล้วไปที่อื่นเขาหยุดแต่ก็ปัญหาเราไม่หยุดไปช็อปได้ทุกวันเลยทีเดียวจะได้อยู่บ้านอย่างสบายใจยิ่งขึ้นนะคะฝนมาแบบนี้ค่ะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์นะชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะคะครบทุกส่วนช่วยในการซ่อมค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดเลยค่ะซื้อ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับโกลบอลเฮาส์นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะ Call Center 1160หรือว่าจะไปช็อปกันที่ใกล้ๆก็คือที่สาขาลำพูนเราก็เปิดให้บริการเช่นกันนะคะแวะไปช็อปกันได้กับสินค้าราคาพิเศษและดูแลบ้านอย่างสบายใจช็อปกันได้ที่ Golden House นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับช่วงเช้าๆของเราเริ่มจาก Original เพลงนี้กับ Joanna ค่ะ

0: จากซาบีน่าคาร์เพนเทอร์เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Busy Woman ไม่ว่าจะเป็นใครวันนี้อาจจะ busy นิดนึงเพราะว่าหยุดตั้งหลายวันนะคะหยุด 2-3 วันที่ผ่านมานี้งานอาจจะกองเต็มตัวไปหมดเลยแต่เดียวแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันก็มาเคลียร์งานกันอีกทีนู่นแหละค่ะประมาณเดือนหน้านู่นเลยโรงเรียนหลายที่ก็หยุดยาวๆเช่นเดียวกันช่วงเช้าถนนหนทางก็แลดูจะโล่งๆแต่ด้วยความที่วันนี้มีอุบัติเหตุเยอะแล้วก็มีฝนตกกันด้วยและคนทำงานก็บางคนไม่ได้หยุดอาจจะทำให้หลายเส้นทางมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุได้เห็นทางลอดแม่ข่าวอุบัติเหตุอีกแล้วซึ่งจุดนั้นเป็นจุดนึงที่อุบัติเหตุเยอะมากๆเลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนี่เป็นของคู่กันมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจุนกลับมาเจอกันใหม่รอบบ่ายๆพร้อมกับเพลงหลากหลายทั้งสากลทั้งเพลงไทยและเช่นสองกันด้วย3ชั่วโมงของเราในช่วงบ่ายเดี๋ยวเจอกันกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยเพลงจังหวัดสนุกน่าจะเข้ากับบรรยากาศฝนตกฝนพรำในเช้านี้มากๆเลยทีเดียวงานเก่าๆนิดนึงของพิทบูลและก็มาร์กแอนโทนีเพลงนี้กับOver Me นั่นเองค่ะส่งท้ายก่อนเลยเดี๋ยวเจอกันภาคบ่ายๆพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
0: เจอกันช่วงบ่ายค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหวญี่ปุ่นยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง18รายเกิด aftershock กว่า100ครั้งความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น18รายมีผู้บาดเจ็บ62คนในจำนวนนี้อาการสาหัส6คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายที่เชื่อว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารห้างสรรพสินค้าอีออนที่พังถล่มหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากซากห้างสรรพสินค้าอีออนคุมาโมโตะได้แล้ว8คนแต่ยังมีพนักงานของห้างประมาณ 20-30 คนสูญหายขณะที่เหตุปล่องไฟของโรงงานบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีสพังถล่มส่งผลให้มีผู้สูญหายอีก7คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก4คนด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเปิดเผยว่าภูมิภาคคิวชูเกิด aftershock มากกว่า100ครั้งนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกประมาณ1สัปดาห์ซึ่งอาจมีแรงสั่นสะเทือนสูงสุดถึงระดับ7และมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวรอบใหม่ในเร็วๆนี้จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นกล่าวว่าการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเป็นการแข่งขันกับเวลาอย่างแท้จริงรัฐบาลได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 4,600 นายเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและกู้ภัยเจ้าหน้าที่ในคุมาโมโตะเผยว่าบ้านเรือนเกือบ 34,900 หลังยังไม่มีไฟฟ้าใช้และ 15,000 หลังไม่สามารถใช้น้ำประปาได้นอกจากนี้ยังมีประชาชนกว่า 8,800 คนต้องทิ้งบ้านและไปพักที่ศูนย์หลบภัยกว่า400แห่งซึ่งกำลังมีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเพื่อให้สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดสำหรับเมืองคุมาโมโตะเคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปี2016ที่มีผู้เสียชีวิต275รายและบาดเจ็บ 2,739 คนทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแนวโน้มเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลกเนื่องจากตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกตามแนวขอบด้านตะวันตกของวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613 Hi You Chiang Mai

0: ไฮยูเฟซบุ๊กไฮยูวิกส
1: ์รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat.

0: ข้ามาสู่ช่วงวันของการทำงานกันเหมือนเดิมนะฮะ10โมงอีกประมาณ17นาทีนะครับที่ชิงใหม่ Radio Freshen Up นะฮะเป็นไงบ้างพักผ่อนกันยาวๆเลยตั้งแต่วันเสาร์หลายๆคนบอกว่าลืมไปแล้วว่าทำงานลืมไปแล้วว่าจะต้องกลับมาทำหน้าที่นะฮะอ้าว2วันสุดท้ายครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะได้สิ้นเดือนไปนะฮะคุณผู้ฟังฮะชิงใหม่ Radio Freshen Up ครับยังพร้อมเติมเต็มแล้วก็ส่งเพลงพร้อยคุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้จนถึงเที่ยงวัน2ชั่วโมงเต็มครับ
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

ครับเพราะว่าเราออกแบบที่นั่งเนี่ยสะดวกสบายครับมีเบาะเป่าลมนะฮะคุณผู้ฟังแถมยังมีความจุด้านท้ายมากถึง480ลิตรนะครับและที่สำคัญคือชาร์จ1ครั้งเต็มๆเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและยังมีศูนย์บริการทั่วประเทศมากกว่า100กว่าสาขาเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นสบายใจได้เมื่อใช้รถ MG นะครับแวะไปเจอแล้วก็ไปทดลองขับกันได้เลยนะฮะสำหรับน้อง MG Urban นะฮะที่โชว์รูม MG ทุกสาขาทั่วประเทศกันได้เลยครับ Chiang Mai Radio Freshen Up

คุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของอาการปวดนี่หลายๆคนบอกว่ามันทรมานนะฮะอยากจะหายปิดทิ้งเลยอยากจะเด็ดขาทิ้งอยากจะเด็ดแขนทิ้งนะฮะใจเย็นๆก่อนแล้วกันครับวันนี้เรามีตัวช่วยนะฮะที่ทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องปวดและทรมานมากนะครับเข้าใจนะฮะว่าอาการปวดเนี่ยมันทรมานและทำให้คุณเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรเลยด้วยซ้ำวันนี้อย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยมาขัดจังหวะความสุขคุณนะครับไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆฮะอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟรานิลครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลตช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดเพียงแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการฮะตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดตามข้อนะฮะฟรานิลก็พร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสม

รบกวนการใช้ชีวิตครับมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอจะเป็นการดีมากๆเลยทีเดียวครีมบรรเทาป่วยฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

วันนี้นะครับวันทำงานแต่ว่าฝนยังไม่หยุดตกนะฮะฝนยังทำงานอย่างต่อเนื่องกันด้วยสิวันนี้ยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่องนะครับบ้านใครที่เจอปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยให้บ้านบานปลายนะครับ Global House ครับชวนคุณมาร่วมแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วฮะครบทุกตัวในการช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายนะครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: แป๊บเดียวจะ11โมงแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงฮะช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้โรงพยาบาลลานาเรามาพร้อมกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดนะฮะกับแอปพลิเคชันลานา Hospital นะฮะแอปเดียวครับที่ทำให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการดูคิวการตรวจก่อนพบแพทย์นะครับหรือว่าจะเป็นการดูประวัติการรักษาก็ได้นะฮะคุณผู้ฟังหรือดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยานะครับดูประวัติการฉีดวัคซีนแล้วก็ข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแอปเดียวครบจบแน่นอนเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการออกแบบนะครับเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกลดการพกพาเอกสารแล้วก็ช่วยให้เตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับดาวน์โหลดได้เลยครับคุณผู้ฟังทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะเข้าไปพิมพ์คำว่าลานา Hospital กันได้เลยนะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเบรกกันสักครู่นึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อที่ช่วงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะซูเปอร์ไต้ฝุ่นดอลฟินแรงไม่หยุดส่วนเส้นทางผันผวนนักอุตุนิยมวิทยาจับตาใกล้ชิดจะไปทางไหนไต้ฝุ่นดอลฟินพายุหมุนเขตร้อนลูกที่13ในมหาสมุทรแปซิฟิกทวีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5แล้วหลังสภาพแวดล้อมเหนือมหาสมุทรเอื้อต่อการเพิ่มความรุนแรงอย่างมากขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเส้นทางของพายุยังมีความไม่แน่นอนแม้แบบจำลองส่วนใหญ่จะชี้ว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก่อนจะหันไปทางตะวันตกในช่วงหลายวันข้างหน้าโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569ซูเปอร์ไต้ฝุ่นดอลฟินได้ทวีกำลังขึ้นเป็นไต้ฝุ่นระดับ5ด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ150นอตหรือราว278กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีโอกาสทวีกำลังได้อีกในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าการเพิ่มความรุนแรงของดอลฟินเคยได้หยุดชะงักชั่วคราวจากกระบวนการเปลี่ยนผนังตาพายุแต่ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวกำลังสิ้นสุดลงตาพายุเริ่มกลับมาชัดเจนอีกครั้งขณะที่ยอดเมฆบริเวณใจกลางพายุมีอุณหภูมิต่ำมากและตรวจพบฟ้าผ่าจำนวนมากรอบกำแพงตาพายุซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญของการทวีกำลังอย่างรวดเร็วแบบจำลองสภาพอากาศส่วนใหญ่เริ่มเห็นพอกันว่าดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง 2-3 วันแรกก่อนที่ความกดอากาศสูงกึ่งร้อนทั้งตะวันออกของญี่ปุ่นจะแผ่กำลังลงมาปิดกั้นทำให้พายุไม่สามารถเคลื่อนขึ้นไปทางเหนือได้และมีแนวโน้มหันไปทางตะวันตกแทนอย่างไรก็ตามนักพยากรณ์ยอมรับว่าเส้นทางพายุหลังจากช่วง4วันยังมีความไม่แน่นอนสูงและอาจมีการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ได้อีกแม้ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือเตือนภัยชายฝั่งแต่หลายพื้นที่ของญี่ปุ่นได้แก่เกาะมินามิโทริชิมะเกาะอิโวชิมะหมู่เกาะริวกิวรวมถึงโอกินาวาและพื้นที่แผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเกาะมินามิโทริชิมะซึ่งอาจเริ่มได้รับอิทธิพลจากลมพายุโซนร้อนในช่วงวันอาทิตย์นี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปติ2 002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกัน

0: สังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
1: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
0: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
0: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
4: ่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hiyu Wix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

0: 3เพลงต่อเนื่องนะครับในชั่วโมงนี้ให้คุณที่ฟังกันยาวๆเลยครับในชั่วโมงที่2ของเรานะฮะอากาศยังคงสบายๆนะครับของวันพฤหัสบดีนะฮะวันที่ส่งท้ายสำหรับเดือนกรกฎาคมแล้วก็เป็นวันที่คุณจะได้กลับมาทำงานกันนะฮะบางคนบอกว่าเป็นวันขี้เกียจมากไม่อยากจะลุกมาทำงานเลยแต่ยังคงจะต้องทำหน้าที่กันต่อนะฮะส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังที่กำลังจะขับรถขับราอยู่บนท้องถนนหรือกำลังทำงานที่ออฟฟิศหรือว่า work from home ก็ตามทีนะฮะยังคงมีเพลงเพราะส่งต่อเนื่องคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับที่92และ chiangmairadio.com ครับ
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

งวันหยุดที่ผ่านมาใครไปเที่ยวนะฮะหลังจากที่พักผ่อนกันเต็มที่แล้วอย่าลืมนำรถเข้าไปตรวจรับบริการในการตรวจเช็ครถกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังก่อนออกเดินทางไกลอย่าลืมเช็ครถให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นระบบหล่อเย็นไฟส่องสว่างผ้าเบรกน้ำมันเครื่องยางรถยนต์แล้วก็แบตเตอรี่เช็คให้ชัวร์ก่อนออกทริปเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในทุกการเดินทางนะครับอย่าลืมนำรถครับบริการเช็คระยะกันได้เลยที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะฮะเราพร้อมดูแลรถคุณในทุกการเดินทางครับแวะกันไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนนะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะฮะ

0: Phil the Music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
4: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
4: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ังเพลงเพราะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับหูฟังในชั่วโมงนี้และขอบคุณกับไฮยูเชียงใหม่ครับเราคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดฮะเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับมีบริการทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะครับสอบถามหรือว่าโทรปรึกษาเราก่อนได้เลยที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องที่วิกผมไฮยูครับ

0: ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายคนบ่นเหมือนกันนะฮะว่าจะเดินทางแล้วเนี่ยนะครับพอจะต้องไปชาร์จไฟนะฮะต้องไปชาร์จแบตเนี่ยรอคิวนานนะกว่าจะไปถึงที่หมายเนี่ยใช้เวลาเยอะเหมือนกันวันนี้เรามีตัวช่วยแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบการเดินทางและความประหยัดไปพร้อมๆกันนะครับในทุกจังหวะของการขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่ารถเรานั้นตอบสนองทันใจไปพบกับ BYD Seal 5 DMI ครับไม่ว่าจะออกตัวในเมืองเร่งแซงบนทางด่วนหรือพาตัวเองออกไปใช้ชีวิตในวันหยุดนะฮะ BYD Seal 5 DMI พร้อมตอบทุกจังหวะด้วยสมรรถนะที่เร้าใจครับพบกับอัตราเร่ง0จนถึง100กิโลเมตรใน 7.5 วินาทีให้ทุกการกดคันเร่งเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสนุกแบบไม่สะดุดนะครับกับ BYD Seal 5 DMI สปีดเต็มทุกจังหวะพร้อมให้คุณได้สนุกในทุกเส้นทางครับ BYD DMI รถไฟฟ้าที่เติมน้ำมันได้นะฮะกับเทคโนโลยีดีๆนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตได้สบายมากยิ่งขึ้นลงทะเบียนทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่053278555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลตรงแยกสนามบินนะฮะสาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิง053278555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ส่งในที่ต่อชั่วโมงหน้าที่ Beautiful Sound แล้ววันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันศุกร์แห่งชาติเรากลับมาเจอกันในวันสิ้นเดือนพอดีเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆกับการติดตามนะครับคุณผู้ฟังมีความสุขในวันทำงานไปละสวัสดีครับ
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสปสช.และกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนพบประวัติบริการสุขภาพไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนายประเทืองเผ่าดิษฐ์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กล่าวถึงกรณีประชาชนตรวจพบข้อมูลบริการสุขภาพที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและสปสช.อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกันโดยสปสช.จะสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการส่งเบิกและการจ่ายค่าใช้จ่ายเนื่องจากข้อมูลที่ส่งขอรับค่าใช้จ่ายต้องผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละบริการรวมถึงการยืนยันตัวตนผู้รับบริการเช่นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสปสช.นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและการจัดทำคำของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีต่อไปทั้งนี้สปสช.สนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการคืนข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองซึ่งจะช่วยให้พบและแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อนได้รวดเร็วขึ้นปัจจุบันสปสช.ได้ทยอยเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิสุขภาพสิทธิประโยชน์และประวัติการเบิกจ่ายบางส่วนให้ประชาชนตรวจสอบผ่าน LINE Official Account สปสช LINE ID @NHSO รวมถึงแอปพลิเคชันทางรัฐเป๋าตังและหมอพร้อมตามประเภทข้อมูลที่แต่ละช่องทางรองรับหากพบรายการบริการที่ไม่เคยได้รับหรือรายละเอียดไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านช่องทางของระบบหรือสอบถามสายด่วนสปสช1330จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wigs
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
17: ่ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
20: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
21: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
22: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของ แถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
22: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
20: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเวลาที่คุณได้เบรกกันส่วนมากแล้วก็ได้ทานข้าวกันนะคะมื้อทานข้าวของคุณอาจจะเป็นบ่ายก็ได้บางท่านนะคะแล้วแต่ที่ทำงานที่จะแบ่งกันไปทานข้าวแต่ว่าถ้าทานเวลานั้นประจำก็จะชินนะคะก็จะไม่หิวจนท้องไส้กิ่วอะไรอย่างนั้นนะคะก็ขอให้มีความสุขกับมื้อเที่ยงวันนี้เพลงของ Norah Jones เพลงแรกก็คือเพลง Rain หลายคนชอบเสียงร้องของ Norah Jones นะคะก็ไม่ซ้ำแบบใครก็เป็นเอกลักษณ์ของเธออีกอย่างหนึ่งนะคะเรียบง่ายๆไม่สื่ออารมณ์มากนักสักเท่าไหร่นะคะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เน้นเสียงแมนดารินเน้นเสียงเปียโนนะคะนั่นก็คือ Nitty Gritty Dirt Band กับเพลง Mandarin Rain Mandarin Rain นี้ฟังเอาเองนะคะตามฝนที่ตกที่บ้านของคุณสมมุติว่าเป็น Mandarin แต่อย่างไรก็ตามเพลงน่าฟังมากๆฟังเพลินๆสำหรับเที่ยงวันแบบนี้กับ Beautiful Sound ค่ะฝนฟ้ายังคงมีอยู่นะคะจะว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะภาคเหนือก็ยังมีฝนอยู่นะคะกรุงเทพก็มีฝน 70% เลยแล้วก็ภาคอื่นๆก็มีฝนอยู่ค่ะเดินทางไปไหนมาไหนทั้งไกลและใกล้ก็เตรียมตัวรับฝนด้วยนะคะสอบถามศูนย์อุตุนิยมวิทยาและก็ติดตามการพยากรณ์อากาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางทีสถานที่ที่จะไปนั้นยังไม่ตกแต่พอไปเข้าจริงๆแล้วกับเจอฝนลงมาอย่างมากมายนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บไต้ฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสิน

0: ผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ Song Good Memory วันนี้เลือกเพลงของ BJ Thomas ให้คุณได้ฟังนะคะ Raindrops Keep Falling On My Head นะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงในประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ประกอบภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะ Butch Cassidy and the Sundance Kid นะคะส่งผลให้ดาราเพลงโด่งดังไปทั่วหน้าเลยแล้วก็ยังฟังกันได้ถือว่าช่วงนี้ฝนเยอะนะคะก็เลยเลือกเพลงฝนหลายเพลงมาฝากคุณเพื่อเปิดเพลงนู้นจะคิดถึงอีกเพลงหนึ่งจะขอจะทันไม่ทันอะไรยังไงก็มีทั้งเพลงฮิตทั่วๆไปเพลงที่พูดถึงฝนนานๆเอามาเล่นสักทีหนึ่งหรือเพลงที่ฟังกันได้เรื่อยๆเวลาฝนตกก็จะคิดถึงแล้วก็จะร้องตามอย่างเช่นเพลงที่จะได้ฟังต่อไปนี้นะคะ Good Song Good Memory วันนี้ความทรงจำดีๆจาก BJ Thomas และจากภาพยนตร์แล้วก็รวมทั้งจากอะไรอีกหลายๆอย่างในเพลงนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า460,000บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนให้คนใกล้ชิดคนในครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ว่าชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักความเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรให้คนอื่นๆมากขึ้นสักหน่อยนะคะนอกจากจะเป็นการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ

ังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เริ่มต้นที่บ๊อบซีเกอร์นะคะเพลง Hard Edge Tonight เพลงที่สองเป็นเพลงของ The Sweet Love Is Like Oxygen นะคะเพลงที่สามเป็นเพลงของ Captain and Tennille นำเพลงของ Paul Anka มาร้องแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วเพลง Love Will Keep Us Together

คุณผู้ฟังคะ Beautiful Sound พบคุณเที่ยงวันถึงบ่ายโมงทุกวันเลยค่ะเลือกเพลงเพราะฟังสบายมาฝากคุณๆนะคะวันนี้คงจะต้องส่งท้ายกันด้วยโคดดีๆนะคะโคดดีๆที่ส่งท้ายวันนี้แบ่งปันความสุขของคุณกับผู้อื่นและความสุขจะเพิ่มทวีคูณขึ้น Beautiful Sound สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3 Third WHO Global Summit on Traditional Medicine ในปี2570การได้รับเลือกในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับสากลและยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical and Wellness Tourism ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับเวที Global Summit ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้นำด้านสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเพื่อหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติย้อนกลับไปในการประชุมสุดยอดด้านการแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียมีผู้แทนเข้าร่วมกว่า107ประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข25คนสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมการแพทย์ดั้งเดิมการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์บูรณาการตลอดจนความต้องการรับการสนับสนุนด้านวิชาการและเทคนิคจากองค์การอนามัยโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1ถึง3สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
4: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริง ออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้
19: เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
19: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: You're listening. 92 Chiang Mai Radio.

แล้วค่ะคุณผู้ฟังเจอกันรอบบ่ายนะคะพร้อมกับแสงแดดที่มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะมันเก็บกดตอนเช้าไม่ได้มานะคะตอนบ่ายมานี่คือสุดๆเลยทีเดียวจริงๆแล้วมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะคะแดดแรงๆช่วงบ่ายแต่ก็บางเวลาก็มีความครึ้มมาเหมือนกันนะคะเอาแน่นอนกับอากาศไม่ได้ในช่วงนี้ค่ะเริ่มต้นกับชั่วโมงยามบ่ายของวันพฤหัสบดี30กรกฎาคม2569ด้วยงานเก่าๆนิดนึงค่ะ Take That กับHow Deep Is Your Love ในเวอร์ชันของ Take That และมีอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในเพลงประกอบ Music Analyst ด้วยกับ Way Back Into Love นะคะเข้าสู่ช่วงเวลายามบ่ายของการฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่ Radio 92 MHz อยู่ด้วยกันยาวๆจนถึง 4 โมงเย็นเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงเวลายามบ่ายพร้อมกับติดตามข่าวสารต่างๆนานากันด้วยโลกของโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าข่าวสารบางอย่างต้องกรองต้องดูให้ดีดูแหล่งข่าวกันด้วยกันละกันค่ะเพราะว่าในกระแสข่าวเรื่องใดก็แล้วแต่มันก็จะแฝงมาพร้อมกับเฟกนิวแล้วก็รวมไปถึงผู้รู้ทั้งหลายก็เยอะแยะมากมายทีเดียววิเคราะห์กันไปเจาะลึกกันไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวพอประมาณแล้วก็ที่สำคัญคือต้องแยกแยะให้ออกด้วยกันละกันว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวไหนปลอมก่อนที่จะกดแชร์ไปกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะมาถึงกันของคาเมล่าเพลงนี้บ้างกับฮาวาน่าฟีเจอริงกับยังทัก

0: คุณนภาแลนด์จากครีนบัณฑิตแล้วฟิชเชอริ่งกับเดมี่ลาวาโต้ค่ะก่อนนั้นมีคาเมล่ากับฮาวาน่าฟิชเชอริ่งกับยังทักด้วยนะคะบ่ายโมงกับ26นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราอยู่ด้วยกันกับ3บัวกันด้วยแน่นอนเวลาเข้าครัวทำอาหารใครๆก็อยากจะทำให้อร่อยจะได้ทานอย่างมีความสุขกันนะคะการกินของอร่อยนี่แฮปปี้จริงๆคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องการทำอาหารสำคัญเสมอ
1: no.
0: เวลาทำอาหารให้อร่อยเนี่ยหลายคนอาจจะโฟกัส

ให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะอยากจะหาไอเดียในการทำกับข้าวอร่อยๆลองเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook ของสามบัวซึ่งเราจะมีเมนูแนะนำมากมายทีเดียวสนใจก็ตามไปช็อปกันได้มีให้คุณได้เลือกซื้อกันมากมายตามร้านค้าชั้นนำนะคะหรือว่าจะช็อปออนไลน์ทั้ง Shopee Lazada LINE Shop TikTok Shop นะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราที่สามบัว www.tifshop.net ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังสามบัวเติมเต็มคุณค่าให้เมนูของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของ Taylor Swift เพลงนี้บ้างกับ The Face of Ophelia ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาท

0: และลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
0: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
7: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

BTS เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับไอดอลนะได้ Nicki Minaj มาฟีเจอริงด้วยก่อนนั้นมี Hedberry กับ Dancing Under the Sun บ่ายโมงกับ42นาทีค่ะวันนี้ก็สลับกันไปมาระหว่างมีความครึ้มบ้างมีแดดบ้างสลับกันไปนะคะแต่ไม่มีฝนในบ่ายนี้นะแต่โซนอื่นนี่ฝนตกเยอะเลยใครจะไปเชียงรายตอนนี้ค่ะอัปเดตสถานการณ์เส้นทางเชียงใหม่เชียงรายล่าสุดวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอำเภอเวียงป่าเป้าแจ้งว่าบริเวณทางหลวงหมายเลข118สายเชียงใหม่เชียงรายช่วงเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีน้ำท่วมผิวจราจรในบางช่วงนั่นเองค่ะก็ใครที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะและชั่วโมงยามบ่ายของเรามาพร้อมกับความบันเทิงและความชอบของหลายคนที่ชอบดูหนังผีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังหนังผีของไทยนี่ขึ้นชื่อเรื่องของความสยองแน่นอนนะคะเตรียมพบกับผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลค่ะที่มาพร้อมกับความสยองความดุความโหดและความแรงทะลุสัญญาณ 5G กันเลยทีเดียวเมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อผันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดจนมาจากปรโลกนะคอยคุมกฎของเวลาแล้วก็ปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้กับรินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกนั่นเองค่ะและในโลกที่โซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้นะคะได้โยชิรินลดาเป็นรินลดาค่ะกับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตและมีกระทิงคุณรงค์นะพิซซ่ามูฟี่นีน่า นัชชารวมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในภาพยนตร์เรื่องนี้กับรินลดาดิอินฟลูเอนเซอร์นะคะภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ใครที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญหรือว่าหนังผีโดยเฉพาะหนังผีไทยเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพลงนี้กับ Break Your Heart

ิ้นท้ายใกล้ๆหมดเวลาก็ต้องคึกคักกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังทางงานของอินานและ Daddy Yankee เพลงนี้กับ More Than Friends นะคะก่อนนั้นมีมาเดดาแล้วก็ Sabrina Carpenter กับ Bring Your Love ค่ะและเชอร์รี่คอสกับ Break Your Heart ด้วยบ่ายโมงกับ55นาทีจะบ่ายสองแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับคุณสมการติดตามกันเพื่อนกันชั่วโมงยามบ่ายของดาวเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และขอบคุณส่งท้ายกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยไปเที่ยวกลับมาก็สามารถนำรถเข้ามาเช็คกันได้ค่ะเปิดแล้วเรียบร้อยกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้งโชว์รูมฝ่ายขายและก็รวมไปถึงศูนย์บริการที่คอยเช็ครถคุณให้มั่นใจทุกการเดินทางนะคะจะได้มีรถพร้อมใช้ระบบหล่อเย็นไฟส่องสว่างภาพเหล็กและมันเครื่องอย่างรถยนต์แบตเตอรี่ใช้รถทุกวันก็ต้องมีศึกมีหล่อกันบ้างเพราะฉะนั้นมาดูแลรถกันได้กับส่วนบริการของเราทั้ง6สาขาพร้อมให้การดูแลรถคุณเสมอนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่053-202-009นั่นเองค่ะและก็อย่าลืมเป็นเจ้าของรถคันใหม่แนะนำโปรโมชั่นดีๆจากเรา Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยยินดีให้บริการทุกวันที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota ใช้วันเกิดวันนี้สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday And Ready เพลงนี้กับเพลง It's Your Birthday นะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝนตกหนักทำน้ำป่าทะลักท่วม3จุดในอำเภอแม่อายเจ้าหน้าที่แรงเปิดทางน้ำล่าสุดระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคม2569โดยมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีลำน้ำอายและน้ำป่าเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนในหลายจุดได้แก่จุดแรกบริเวณบ้านห้องหลวงหมู่8ตำบลแม่อายลำน้ำอายเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน2หลังวัดและถนนภายในชุมชนเนื่องจากเศษไม้จำนวนมากไหลมาอุดตันบริเวณสะพานข้ามลำน้ำทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ช้านายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนายอำเภอแม่อายได้สั่งการให้นายสมภพหน่อแก้วปลัดอำเภอนำสมาชิกกองร้อยอส.อำเภอแม่อายที่5ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่อายและผู้นำชุมชนเข้าดำเนินการกำจัดเศษไม้ที่อุดตันเพื่อเปิดทางน้ำไหลส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่จุดที่2บริเวณบ้านสันต้นม่วงหมู่3ตำบลมาลิกาน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมถนนทางหลวงหมายเลข107บริเวณหน้าร้านหมูกระทะครัวคุณแม่เป็นระยะทางประมาณ100เมตรส่งผลให้รถยนต์สัญจรได้เพียง1ช่องทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าเร่งนำเศษไม้ออกจากลำน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจนกระทั่งระดับน้ำลดลงและสามารถเปิดเส้นทางให้รถสัญจรได้ตามปกติสำหรับจุดที่3บริเวณบ้านห้องน้อยหมู่6ตำบลแม่อายลำน้ำอายได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนภายในชุมชนซึ่งนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนายอำเภอแม่อายได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองพร้อมนำสมาชิกกองร้อยอส.อำเภอแม่อายที่5ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ดป.4โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนกำจัดดินโคลนและเศษไม้ขณะที่ทางเทศบาลตำบลแม่อายได้นำเครื่องจักรเร่งเปิดทางน้ำบริเวณสะพานจนทำให้สถานการณ์ทั้งหมดกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้อำเภอแม่อายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อสรุปมูลค่าความเสียหายเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและเตรียมประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามระเบียบของทางราชการต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
11: ่ ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
17: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.

ริกาทรายเนี่ยเสียงขยี้เหลือเกินร้องตามยากมากเลยนะโรกี้ไลออนค่ะโชว์พลังเสียงในการร้องเพลงนี้อย่างเต็มที่นาฬิกาทรายโรกี้ไลออนอิงวรันทรกับจำไว้นะคะสองเพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่2บ่าย2 18นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการฟังเพลงทำงานกันไปก่อนจะสิ้นเดือนก่อนจะหมดเดือนนี้กรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งเป็นเดือนที่ก็จะมีเรื่องราวมากมายแล้วก็มีวันหยุดเยอะอีกต่างหากด้วยค่ะเดือนหน้าสิงหาคมก็มีวันหยุดเช่นเดียวกันแล้วก็ยังเป็นเดือนที่เข้าสู่เดือนของวันแม่แห่งชาติกันด้วยสำหรับเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนั่นเองแต่นี่ยังอยู่ในกรกฎาคมพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ยังกรกฎาคมอยู่นะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและเข้าสู่ช่วงของเทศกาลเข้าพรรษากันด้วยใครที่ตั้งอกตั้งใจอยากจะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองงดเหล้าเข้าพรรษาทำได้นี่เจ๋งมากเลยคุณจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นสุขภาพคุณจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเองค่ะลองดูกันละกันนะคะ HJ7 เพลงนี้กับสาธุค่ะ

ไว้ต้องรักตัวเองมากกว่านี้อย่าไปแตกสลายเพราะใครชีวิตเราสำคัญนี้อย่าไปแตกสลายเพราะใครชีวิตเราสำคัญนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขในรูปแบบที่เราชอบ

0: ของ MG Plymouth ค่ะเราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้จนถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นทั้งในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกเก็บน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth และลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีค่ะกระบอกเก็บน้ำอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% และก็ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและยังมีข้อเสนอพิเศษสูตรสมัครลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะรับฟรีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเก๋ๆเท่ๆกันเลยทีเดียวเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีได้ที่ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่นะคะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมและโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลพร้อมให้การเดินทางคุณมีความสุขมากขึ้นกับ MG ทุกรุ่นที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะงั้นจากฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
8: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the MusicYoung My Radio.

สุดท้ายได้แค่ส่งเธอแค่นี้นะคะเดินมาส่งค่ะจากเฟิร์สอนุวัฒน์เป็น cover version นะคะเวลาหมดแล้วชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแต่ยังไม่ไปไหนนะชั่วโมงหน้ายังนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันอีก1ชั่วโมงกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายด้วยงานของนนทนนท์กับคำนั้นค่ะพูดคำไหนคำนั้นอันนี้สำคัญนะคะเดี๋ยวเจอกันบ่าย3ชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสมเด็จพระสังฆราชประธานพระกติธรรมเนื่องในงดดื่มสุราแห่งชาติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระกติธรรมเนื่องในงดดื่มสุราแห่งชาติวันพระหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ความว่าสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานแปลว่าสุราเมรัยและของเมาอื่นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งนี้ความประมาทนับเป็นพยันตรายร้ายกาจที่สุดต่อการอบรมบ่มเพาะสติปัญญาให้เจริญเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดยังพอใจเสพสุราเมรัยอยู่ตราบใดตราบนั้นบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่ายังเป็นคนประมาทไม่อาจนำพาตนให้พ้นจากห้วงทุกข์ด้วยสติและปัญญาได้คงดำรงฐานะแห่งคนพาลผู้มืดบอดมัวหลงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาที่ยังประมาทอยู่นั่นเองสอดคล้องต้องด้วยพระพุทธานุศาสนีที่ว่าปมาทังมนุญยันติปาลาทุมเมทิโนชนาแปลความว่าคนพาลมีปัญญาซามย่อมประกอบแต่ความประมาทเมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึงขอท่านทั้งหลายจงสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตนพ้นฐานะคนพาลผู้มีปัญญาซามจะได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อมสามารถใช้เป็นอุปกรณ์กำบังอันตรายในปัจจุบันและป้องกันความตกต่ำในภายหน้าสืบไปขออวยพรที่ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
17: ่10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
18: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
19: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
20: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
21: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
20: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
21: ว้าว
20: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
22: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
23: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
24: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 3:18 นาทีรายงานจากวัดอีฟเพลงนี้นะคะเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้ตั้งชื่อเพลงให้งงเล็กน้อยเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้แสดงว่าวันนี้มากกว่าใช่ไหมก่อนหน้านั้นมีอบนิธิและเลดี้ปลางค่ะไม่อยากรักคนอื่นแล้วอยากไปรักใครอีกนะเป็นการมิกซ์รวม2เพลงไว้หวานๆแล้วก็เป็นเพลงคู่กันเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่เวลาของการฟังเพลงอีก1ชั่วโมงของเราช่วงบ่ายเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงเพลงล่าสุดของรูปท็อปเพลงนี้บ้างอยากรู้จักไม่รู้จบค่ะ

ันจากมีนแบนด์นะคะจะฟังได้ Thai of Fast มาฟีเจอริงด้วยถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีหันมาที่ตรงนี้สิเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองนะเป็นความอุ่นทางใจอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มีใครสักคนหนึ่งที่รอดูแลเราแต่ในสิ่งอื่นใดอย่ารอให้คนอื่นมาดูแลนะตัวเองนี่แหละดูแลตัวเองได้ดีมากๆดีกว่าคนอื่นเขาค่ะเพราะเราต้องรู้จักตัวเราเองด้วยก่อนนั้นมีเมอร์กับแบล็คฮาร์ทกับขึ้นใจนะคะบ่ายสามกับอีกประมาณ29นาทีแป๊บเดียวจะบ่ายสามโมงครึ่งแล้วและชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ให้การเดินทางคุณแฮปปี้ราบรื่นทุกเส้นทางนะคะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรถคันใหม่โปรดีมากๆในช่วงนี้เป็นเจ้าของไฮลักแชมป์ค่ะออกรถวันนี้เลือกกับข้อเสนอสุดคุ้มดาวเริ่มต้นที่ 0% หรือดอกเบี้ย 0% คุณเลือกได้และพิเศษเฉพาะลูกค้าของ Toyota รับส่วนลดเงินดาวเพิ่ม 10,000 บาทด้วยค่ะโปรดีแบบนี้รอคุณอยู่ที่ Toyota เชียงใหม่วันนี้เปิดแล้วเรียบร้อยหลังจากที่หยุดในช่วงของวันพิเศษ2วันที่ผ่านมาวันนี้เปิดให้บริการตามปกติเลยนะคะจะเป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขก็ดีหรือว่าจะนำรถเข้าไปดูแลและตรวจเช็คเราก็พร้อมดูแลคุณเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่สำคัญมากๆสังเกตว่าบางคนนี่ตื่นเช้ามารถเริ่มสตาร์ทไม่ติดแล้วเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางรับส่วนลดทันที 10% นะคะฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางและพิเศษสำหรับรุ่นของ Vios Yaris Revo CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทโปรดียาวๆไปถึง30กันยายน2569ค่ะใช้บริการได้กับศูนย์บริการเราทั้ง6สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะพรีแมนดาวเพลงนี้กับเพลงราคา

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ Refresh Refill the Music

ยจะเปิด2เพลงต่อเนื่องกันนะกลายเป็น3เพลงเฉยเลยคุณนภาอาจจะด้วยเพลงที่ต่อเนื่องกันดีจังหวะแบบใกล้ๆกันนะคะไม่สนุกเกินไปไม่ช้าเกินไปฟังแบบสบายๆแบ็คคุณค่ะแล้วก็เช่นด้วยจากเพลงประกอบซีรีส์ Moon Lover กับ For You นะก่อนหน้านั้นมีโดยังกับ I Find You จากเพลงประกอบซีรีส์เมนูรักพิชิตใจราชาอีกนามและชีสกับเพอร์เฮฟเลิฟในเวอร์ชันคัฟเวอร์ที่เพราะมากๆเลยทีเดียวนะคะแป๊บเดียวบ่าย 3:50 นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะต้องบอกว่าข่าวนี้จะทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าเกาหลีใต้เขาตั้งคำถามนี้ได้ด้วยเหรอล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังสื่อเกาหลีใต้มีการตั้งคำถามทำไมคนไทยไม่มาเที่ยวเกาหลีชี้ว่าคนเกาหลียังเที่ยวไทยไม่หยุดเลยก็คือเมืองไทยเราเนี่ยเวลคัมมาเกาหลีมาเที่ยวกันเยอะมาเป็นยูทูบเบอร์บ้างมาทำโน่นทำนี่เยอะแยะมากมายทีเดียวนะแต่เกาหลีใต้เองเขาก็บอกว่าล่าสุดมีการตั้งคำถามว่าคนไทยทำไมไม่ไปเกาหลีใต้บ้างหลังจากเพราะว่านักท่องเที่ยวไทยลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ประเทศไทยจะเคยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของเกาหลีใต้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยข้อมูลของ Korea Tourism Data Lab ระบุว่ามกราและมิถุนายนปีนี้มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าเกาหลีใต้ประมาณ 188,000 คนลดลงถึง 35.8% เมื่อเทียบกับปี 62ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิด-19 ด้วยซ้ำไปมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีประมาณ 293,000 คนขณะที่ประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามสิงคโปร์กลับมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้เกาหลีใต้ต้องกลับไปถามตัวเองด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนไทยไม่เที่ยวเกาหลีใต้มีปัจจัยหลายอย่างมากเลยทีเดียวนะไม่ใช่แค่เพราะว่าเศรษฐกิจซบเซาค่าเงินบาทอ่อนตัวปัญหาความขัดแย้งอย่างอื่นเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยแต่คนไทยได้เที่ยวเก่งมากเลยนะและหนึ่งในปัญหาที่เกาหลีใต้ไม่ไปไม่หนึ่งในคนไทยที่ไม่เที่ยวเกาหลีใต้คือปัญหาเรื่องของตม.มันเยอะจริงๆเยอะสิในที่หลายๆคนไม่กล้าไปด้วยความที่เอ๊ะถ้าผ่านตม.ได้นึกเหมือนถูกหวยเลยประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเราวางแผนในการเที่ยวเราทำทุกอย่างละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองที่พักเรื่องของเงินต่างๆนานาหรือว่าการจองตั๋วเครื่องบินทั้งไปทั้งกลับเนี่ยบางทียังติดตม.เลยค่ะคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้ดาราหรือว่าอินฟลูหลายคนก็ติดตม.ของเกาหลีนี่แหละต้องกลับไปถามตม.คุณเองด้วยเหมือนกันนะคะว่าทำไมเขาไม่ไปเที่ยวเกาหลีใต้ทั้งที่อยากไปมากนะเพราะว่ามีความดึงดูดหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวจีดราก้อนค่ะทะยังและแดสั่งเพลงนี้ Home Sweet Home ค่ะ

Writer ค่ะคุณจะฟังกันจากแอมเพลงนี้นะคะแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะบ่ายไม่ใช่บ่ายสามจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะวันนี้น่าจะถนนขับรถแบบชิลๆเลยนะเพราะว่าโรงเรียนยังหยุดอยู่แล้วก็รวมไปถึงหลายๆออฟฟิศก็ยังหยุดต่อนั่นเองค่ะคุณฟังก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเดี๋ยวเจอกันในที่ห้าโมงเย็นหลังรายการแมสเฟมนะคะส่งท้ายด้วยงานของแบมแบมซอนสวีทค่ะเจอกันห้าโมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกสูงสุด84 เซนติเมตรสำนักงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ญี่ปุ่นรายงานว่าแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกสูงสุด84 เซนติเมตรทั้งนี้จุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์บริเวณเมืองเซนโชเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ84 เซนติเมตรและจุดอ้างอิงในพื้นที่เมืองโจนันเคลื่อนตัวไปทางเหนือประมาณ40 เซนติเมตรส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังคงอยู่ที่18 คนและมีผู้บาดเจ็บอีก31 คนขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ตามซากอาคารต่างๆรวมทั้งที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะซึ่งเกิดระเบิดขึ้นหลังแผ่นดินไหวราว1 ชั่วโมงทำให้อาคารถล่มลงมาเป็นบางส่วนสำหรับศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นศูนย์การค้าเก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปี2548ก่อนปิดลงชั่วคราวหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนและเพิ่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้แผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายให้แก่บริเวณรอบปราสาทคุมาโมโตะและโรงงานผลิตกระดาษ Nippon Paper Industries โดยปล่องไฟของโรงงานพังถล่มลงมาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธ
11: อไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
12: พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้า Safe Mart ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโชคดีจังเลยนะคะบรรยากาศของเมืองไทยเป็นไปดังธรรมชาติแต่เก่าก่อนที่ยังคงมีฝนคลุมฟ้าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกลับมาติดตามเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งก็ได้คาดการณ์ค่ะว่าในช่วงวันนี้อาจจะตลอดทั้งสัปดาห์นะคะพื้นที่เชียงใหม่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับการเดินทางใกล้ๆใช้ความระมัดระวังใช้สติในการใช้ยวดยานและการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองค่ะด้วยความปรารถนาดียังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจในทุกตัวงานเราต้องการผลของงานแต่เราเคยถามตัวเองกันบ้างหรือไม่ว่างานที่ทำอยู่นี้จะปรับปรุงวิธีการทำงานให้สะดวกสบายกว่านี้ได้ไหมงานที่ทำนี้จะเร่งเวลาให้รวดเร็วกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะทำให้ถูกต้องแม่นยำกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะทำให้ปลอดภัยกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะทำให้เกิดผลดีทั้งในแง่ของผลงานและในแง่ของความสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นที่ดีกว่านี้ได้ไหมมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้งานนี้เป็นที่น่าพอใจมากไปกว่าเดิม
2: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: ฟังค่ะที่ Coffee Bar มีโชคพลาซ่าเชิญสัมผัสความอร่อยของอาหารและกาแฟคุณภาพที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันนะคะกาแฟหอมกลุ่นจากเมล็ดกาแฟคั่วสดอาหารรสเลิศทั้งไทยและนานาชาติตลอดจนเบเกอรี่โฮมเมดหวานน้อยอร่อยพอดีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนั่งสบายฟรี Wi-Fi ที่ Coffee Bar มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่ อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
1: โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สู
1: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
2: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติ๊กผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวเรื่องตลาดว่ากาดในเวียงที่มีมาแต่เดิมมี2แห่งคือกาดกลางเวียงและกาดที่ประตูเชียงเรือกหรือประตูท่าแพซึ่งลักษณะกาดหรือตลาดแบ่งออกเป็นกาดเช้าคือตลาดที่มีการนำสินค้าไปวางขายในตอนเช้ากาดลีเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่กาดแรงคือตลาดที่มีในตอนเย็นส่วนกาดก้อมก็คือตลาดเล็กๆที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไม่กี่คนและกาดมั่วเป็นตลาดที่มีการนัดหมายกันเป็นครั้งๆเช่นอาทิตย์ละครั้งสถานที่นัดหมายจะหมุนเวียนกันไปกาดมั่วนับเป็นตลาดใหญ่ที่มีพ่อค้าแม่ขายมาจากหลายที่นำสินค้าเครื่องมืออุปโภคบริโภคมาวางขายกันมากมาย
5: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ครูและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยสวมใส่หมวกนิรภัยปลอดภัยทุกการเดินทางซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ปกครองและครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยกฎจราจรและความปลอดภัยทางถนนส่งเสริมให้ผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยให้แก่เด็กปฐมวัยทุกครั้งเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครองเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ตระหนัก ถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่สามารถดูแลและป้องกันตนเองจากความเสี่ยงในการเดินทางได้อย่างเต็มที่การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ครูและผู้ปกครองรวมถึงการส่งเสริมให้เด็กสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและสวมใส่อย่างถูกวิธีทุกครั้งเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์จึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนและการสวมหมวกนิรภัยและได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ

ยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่สำหรับหลายๆคนนะคะการเลือกต้นแบบมักจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบและถ้าหากศักยภาพของเราและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เทียบเท่ากับศักยภาพและผลลัพธ์อันเกิดจากต้นแบบของเราต้นแบบที่เราชื่นชมก็จะไม่ใช่แรงบันดาลใจของเราอีกต่อไปค่ะ

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จริงอยู่ค่ะแต่ว่าความสำเร็จนั้นกลับไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณสักเท่าไหร่คนที่มีบุคคลต้นแบบเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จซึ่งความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับตนและเป็นความสำเร็จที่ตนสามารถเข้าถึงได้มักจะก่อให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวกค่ะ

0: ัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวเอาเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
5: คุณผู้ฟังคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพนะคะแจมฟ้าเซฟมาและศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญชวนค่ะ Walk in เข้ารับบริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับทุกฤดูเชิญทุกท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์วันเดียวนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา4สิงหาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ค่ะ

0: Happiness FM Your Happiness Our Happiness
1: คุณผู้ฟังคะแม้นว่าการเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุก็ตามแต่พุทธศาสนิกชนสามารถถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะทำบุญรักษาศีลชำระจิตใจให้ผ่องใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านค่ะตั้งเจตนาในการรักษาอุโบสถศีลในวันพระหรือตลอดทั้งพรรษานะคะและบางคนก็อาจจะมีความตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นการงดเหล้างดฆ่าสัตว์หรือรักษาศีล5นั่นเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะเพื่อให้กาละแห่งการเข้าพรรษานั้นได้รับอนิสงส์อย่างสูงจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านค่ะได้รักษาศีล5เพื่อชีวิตที่เป็นปกติเพื่อชีวิตที่ร่มเย็นมารักษาศีล5ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากันเถอะค่ะ
0: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมพรเลาหะจรัสแสงพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิทัลณโรงเรียนวารีเชียงใหม่ในการนี้คณะผู้บริหารและทีมวิทยากรของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ร่วมบรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ในการจัดระบบถ่ายทอดส่งผ่านเนื้อหาทางการศึกษาและกลยุทธ์การสอนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตของเด็กๆทุกคนเพราะวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล at education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
7: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-940
8: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
9: สู่กลางใจ
10: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
11: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
12: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
11: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
13: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
11: 053-214-410
14: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
11: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
14: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
11: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิ

0: ังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ ForaB ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายาทในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ ForaB Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่เลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977 ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
3: Turn challenges into opportunities. Start where you are. Use what you have.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่14เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สาเหตุจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากภาคเหนือเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกนครนายกระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ระนองพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้านคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1ถึง3สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
14: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Stereo multiplex

0: Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
0: You're listening to 92 Chiang Mai Radio

หัวใจฉันให้เธอนะคะงานจากมนชีพศิวสินางกุลหรือว่านายสะอาดนั่นเองค่ะเพลงนี้น่ารักแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบมากเจ้าชายรองเท้าแตะใส่แล้วสบายเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตอิสระรองเท้าเท้าของเราก็อิสระเหมือนกันแต่บางทีมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงหลายอย่างกับการใส่รองเท้าแต่จะบอกว่าตัวเองใส่รองเท้าแต่ไม่ได้และตอนนี้ด้วยความที่เป็นทั้งกระดูกทับเส้นด้วยก็ต้องใส่รองเท้าที่มันมีส้นนิดนึงแล้วก็รองเท้าที่เป็นรองเท้าผ้าใบน่าจะโอเคมากกว่าต้องดูตัวเองดูสุขภาพด้วยแต่รองเท้าแต่นี่ยอมรับเลยว่าใส่สบายจริงๆนะคะก่อนนั้นมีเสียงของรามจิติด้วยค่ะดอกไม้ยังงดงามนะคะเข้าสู่ช่วงเย็นเป็นเพื่อนคุณฟังเช่นเคยกับเวลาของการเดินทางกลับบ้านกันค่ะพากันเต็มที่พรุ่งนี้มาส่งท้ายตื่นมาพรุ่งนี้ยังเป็นกรกฎาคมอยู่นะแต่ว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนระหว่างการเดินทางกลับบ้านนะคะดูเพลงนี้กับทำได้หรือเปล่าค่ะ

ู้ชายอย่างฉันเนี่ยพี่เบิร์ดธงชัยผู้ชายอย่างพี่เบิร์ดนี่มีความละมุนมีความน่ารักเสมอๆไม่แปลกใจแม้จะอายุเท่าไหร่ทุกคนยังพร้อมใจเรียกพี่เบิร์ดอยู่เลยนะคะผู้ชายอย่างฉันจากพี่เบิร์ดค่ะหนูโวก่อนนั้นด้วยกับทำได้หรือเปล่าโมงกับอีกประมาณ26นาทีกับชั่วโมงยามเย็นของเรานะคะและอยู่ด้วยกันกับมิตซูแสงชัยกันด้วยให้คุณได้เป็นเจ้าของรถกระบะสีสวยหรือว่าจะเป็นรถเก๋งนั่งแบบสบายๆไซส์เล็กแต่ไม่เล็กตามขนาดค่ะคุณผู้ฟังแนะนำกับ New Mitsubishi Mirage นะคะเป็น Eco Car ที่คล่องตัวทุกเส้นทางพร้อมมือที่ใช้งานที่เกินคาดมากๆเลยทีเดียวแวะไปเทสได้ด้วยกันได้กับมิตซูแสงชัยเป็นเจ้าของได้ง่ายดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% หรือว่าผ่อนเริ่มต้น 5,213 บาทเท่านั้นค่ะหรือเลือกเป็นฟรีประกันภัยเช่น1ปีฟรีรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ100,000 กิโลเมตรนะคะฟรีค่าแรงเฉลี่ย5ปีสนใจแวะไปเทสได้และเลือกได้น้องเล็กรออยู่หรือว่าต้องการรุ่นใหญ่แบบขับสบายก็ต้อง All New Xpander Cross HEV รถที่พร้อมดูแลทั้งครอบครัวให้เดินทางกับคุณได้เสมอๆทุกสายการเดินทางเลือกได้กับมิตซูแสงชัยทั้ง3สาขาค่ะสาขาแม่เหียติดกับแม่โครหังดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันเปาฝ้าย0943139949ค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะและสำหรับท่านที่กำลังมองหาวิกผมสีสวยใส่แล้วสบายปรับลุคของคุณดูดีแนะนำที่นี่กับ Hi Uwig ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยากจะได้วิกผมแบบไหนต้องบอกเลยนะคะว่ามีเยอะแล้วก็มีครบมากๆเลยทีเดียวปรับลุคของคุณให้ดูดีได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีใส่ง่ายและไม่ร้อนด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับ Hi U เชียงใหม่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวย Hi U เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ทุกมุมมองนะคะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาและก็ลองสวมกันได้กับพายุเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับพายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายุเชียงใหม่สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะรีวิวนี่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราจะมีรีวิวให้คุณได้ดูกันด้วยค่ะไปดูที่ Facebook และ TikTok ของให้คุณได้ดูกันด้วยค่ะไปดูที่ Facebook และ TikTok ของ Hiuwig ได้ HIYOUWIG

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้ม

0: จริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
4: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
4: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ได้รู้เลยนะคะเงินเก่าของลานาคามินเพลงนี้ค่ะไม่มีทางรู้เลยค่ะก่อนนั้นมีซาร่ากับไม่สำคัญด้วยนะคะ17:44 ไม่มีใครรู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราในแต่ละวันได้อย่าไปใช้ชีวิตที่ซับซ้อนเยอะดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ารักก็ดูแลกันคิดถึงก็โทรหากันนะคะผิดก็ขอโทษสุขก็ขอบคุณรู้สึกยังไงก็บอกกันอย่าซับซ้อนอะไรเยอะเพราะว่าโลกนี้ไม่ได้มีเวลาให้เราเยอะมากมายขนาดนั้นและไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ตรงหน้ากันละก็ได้เพราะฉะนั้นส่งความรักแล้วก็ส่งความปรารถนาดีให้แก่กันและกันจะดีกว่าใช้เวลาทุกวันให้มีความสุขที่สุดนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะความสุขง่ายๆของการได้ทานของอร่อยๆนี่ก็คือความสุขอย่างหนึ่งที่หลายคนอยากได้อยากจะทานของอร่อยแล้วก็มีความสะดวกสบายให้คุณได้ครบครันช่วงนี้จะเห็นดราม่าในเรื่องของร้านดังๆในบ้านเราแล้วก็มีที่จอดรถหรืออาจจะเอาไปจอดรถเกะกะขวางทางบ้านคนอื่นเขาดราม่าฉ่ำมากๆในเชียงใหม่เราแต่ที่นี่ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าที่จอดรถเราเยอะมากๆพร้อมรองรับลูกค้าอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดรถจอดรถไม่มีปัญหาแน่นอนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นทานข้าวได้อย่างสบายใจสุดๆเลยเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอากาศสบายๆในช่วงนี้ก็จะมีเมนูให้คุณได้เลือกทานกันเยอะแยะมากมายกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูของปลาเต่าเต้ยมะไฟเมนูพิเศษที่ทุกโต๊ะต้องเลือกหาแล้วก็ต้องสั่งเมนูนี้กันกุ้งแม่น้ำใหญ่กุ้งแม่น้ำเผานะมันเยิ้มๆก็มีให้คนได้เลือกกันค่ะตัวใหญ่มากเนื้อปูแบบว่าเนื้อกุ้งแบบฉ่ำมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังมันกุ้งสีส้มทองหรือว่าจะเป็นเมนูของปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหลนหอยหวานเผาหอยนางรมสดกุ้งอบบนเส้นต้มยำกุ้งนะคะปลาหมึกย่างปลาหมึกแดดเดียวไก่ย่างชมจันทร์เกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนและอื่นๆอีกเยอะเลยคุณผู้ฟังเมนูมากมายบอกไม่หมดแน่นอนต้องตามไปอร่อยด้วยกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะฮะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับรถผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ 17:00 น.ถึง 23:00 น.จองโต๊ะล่วงหน้าได้063-525-1719 063-525-1719 นะคะฟังเพลงฟังดนตรีสดๆกันแล้วก็มีเขาเรียกเป็นเมนูอาหารอร่อยอร่อยมากมายจิบเครื่องดื่มเย็นๆความสุขง่ายๆของวันใกล้จะสิ้นเดือนแบบนี้เชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของซาซาเพลงนี้บ้างกับนอนไม่หลับค่ะ

ก่อนนอนจะเกิดอาการนอนไม่หลับได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนนอนปล่อยวางก็ถึงให้สวดมนต์ก่อนนอนกันจะได้นอนหลับสบายเพราะว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดของเราคือการได้นอนให้เต็มอิ่มจะได้มีแรงสู้ชีวิตกันต่อนะคะนอนไม่หลับจากซาซ่าค่ะวันนี้จะต้องลารายการไวนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงเวลาประมาณ 17:55 เราจะมีถ่ายทอดนะคะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ค่ะ 17:55 วันนี้พี่เตือนขออนุญาตแวะไปก่อนกันละกันนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันสิ้นเดือนค่ะขอบคุณทุกการติดตามส่งท้ายด้วยอ้นสีพันเพลงนี้กับยิ้มใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับประกอบและอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จาก

0: เท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรพงษ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวัตินิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพ

0: วชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรม สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับ เป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณาจักร

0: งบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดินทราเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกลางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามณฑีร แต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพปัจชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์ครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ส่งรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตบดลสเวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องรา

ณะนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพระเทพวชิรภินันท์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมะครับ

0: ะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุ

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันเดเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระ

เมนะสมจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชา

ยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธิณภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้น
ุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวละกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะสี่ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้หนึ่งทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มีสามอย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. ส
ังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลัง

0: วรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็ดเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะธาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวนหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้า และเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาประลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวัคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

ราชกุศลทักษิณานุประธานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพพชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธ์หรือว่าธรรมยุทธิกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับขณะนี้ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศครับขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอธิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบางสุคุณอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาครับ

0: ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
1: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพ

สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวะ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเรื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระจรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระศุกร์กลางพัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพระจรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ผู้ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสในสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎรทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

การในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉนัยกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางของวงใหญ่1วงของวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ซึ่งถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีฉนัยกลองชนะประคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีฉนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

ดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศ

0: และในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชาติเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค20นาฬิกาจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
1: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาร่วมสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวารัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนทีมแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไทเปโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอัง

0: าซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงพระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมต่อจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
1: Refresh refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion Hour
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับประจำค่ำคืนนี้นะฮะคืนวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569กับรายการทอล์คแนววาไรตี้ที่จะเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันมาพูดคุยกันในเวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปผมธีรพันธ์ครับอยู่กับผู้ฟังวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณทาง TikTok Live สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตาม

การของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่ chengmairadio.com และก็มีไฮไลท์ช่วงสำคัญนะครับตัดไว้เป็นคลิปสั้นๆโพสต์ให้คุณฟังนั้นได้ติดตามย้อนหลังกันได้นะครับที่ Facebook ที่ TikTok และที่ YouTube ชื่อรายการเดียวเลยนะครับเชียงใหม่ Quality Talk ครับ2ช่วงของรายการครับช่วงของเชียงใหม่ Talk จะเป็นบอกเล่า90เรื่องแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆนะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆนะครับที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณๆนะครับก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์กช่วงวาไรตี้ทอล์กจะเน้นเรื่องของอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ข่าวสารสำคัญข่าวสารที่ยังอยู่ในกระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเอามาฝากไว้ในช่วงที่2แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากด้วยพยายามแบ่งเวลามาฝากทุกวันนะครับสวัสดีคุณเกตครับสวัสดีคุณจูครับครับสวัสดีคุณดับเบิลพีนะครับสวัสดีคุณพี่ดวงเดือนงามสมสุขครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเอกลินพิสฟูนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้โมพยับกลางคืนชุ่มฉ่ำครับที่นี่ก็ชุ่มฉ่ำไม่รู้ตัวว่าตกด้วยซ้ำครับรู้ตัวอีกทีตอนเช้ามาโอ้ทั้งถนนทั้งสนามหญ้านี่ชุ่มฉ่ำเลยครับสวัสดีคุณจูนะครับสวัสดีคุณมวันพี่อังชาวออฟฟิเซอร์ครับออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีคุณปาร์ตี้สวัสดีบอสนิวเทลของผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ยังอยู่ในที่อยู่ในห้องไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอสมาชิกอีกหลายๆท่านทยอยเข้ามาพูดคุยกันร่วมกันนะครับในช่วงหลังเบรกนะครับสวัสดีคุณหนังโป๊สวีเดนนะครับสวัสดีคุณแม่จันทาครับพักสักครู่เดียวครับผม

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความ
0: สำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวนจ์และ

0: ลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
2: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
2: ช่วงเชียงใหม่ Talks
4: สวัสดีคุณออนประภาแสนเผาฮะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณอัศวิน A1 ครับสวัสดีคุณ B Happy ครับ Good Evening ครับสวัสดีคุณเยยินหยังสวัสดีคุณมินมินครับสวัสดีคุณวิลเลียม989นะครับคุณอ้อยฮะสวัสดีครับคุณปาร์ตี้สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talkในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์กคุณกัปตันป46767ครับสวัสดีนะครับคุณฟังครับอากาศช่วงนี้ก็ถือว่ามีไม่ได้มีอะไรเกินความคาดหมายนะครับจากการที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่ามีเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยนะครับค่อนข้างจะหนาแน่นในโซนไหนบ้างอะไรยังไงแต่ว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับก็ออกมาเตือนเรื่องฝนหนักถึงหนักมากอยู่ตับลงวันที่วันนี้30เป็นประกาศฉบับที่15นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะก็เป็นอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับก็ท่านที่อยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังไว้ก่อนนะครับในส่วนของประกาศแจ้งเตือนภัยเจาะลึกเป็นรายพื้นที่กับรายจังหวัดนะครับก็วันนี้วันที่30แล้วนะ30โซนที่เป็นสีแดงนะครับที่ต้องเฝ้าระวังมากหน่อยก็เป็นเพชรบุรีนครนายกระยองจันทบุรีตราดระนองนะครับโซนทั่วไปก็ตามรายภาคนะครับภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับก็มีในส่วนของโฆษณาเยอะจังเลยเว็บไซต์เนี่ยกำลังจะอ่านยื่นจังหวัดเอาละโฆษณาขึ้นมาก็อย่างว่าครับเนี่ยรายการผมก็ต้องการสปอนเซอร์นะมันก็ต้องมีบ้างนะครับผู้สนับสนุนรายการเขาก็อยากจะให้แบรนด์เขามีคนเห็นเยอะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะก็พูดให้ฟังไม่ได้บ่นนะอะภาคเหนือครับวันนี้แม่งสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนะครับภาคอีสานก็มีหนองคายเลยบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครพนมนครปฐมขออภัยแล้วก็สมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีครับภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นี่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแจ้งเตือนเจาะรายจังหวัดนะครับว่ามีจังหวัดที่จะอยู่ในฝนฟ้าเมื่อคืนตกเรื่อยๆไม่ได้ตกมากผมไม่ได้ยินเลยอยู่ในห้องพักไม่ได้ยินแต่ว่าเช้ามาเนี่ยมีปอกแป๊กปอกแป๊กพอเปิดผ้าม่านออกไปดูโอ้โหชุ่มฉ่ำ หญ้าที่เขียวขจีเลยต้นไม้นี่เหมือนถ้ายิ้มได้ก็คงยิ้มให้ดูแล้วนะครับคลายร้อนไปเยอะแต่วันนี้ทั้งวันก็ร้อนฝนไม่ตกนะครับก็โอเคก็ต้นไม้ต้นตอกนะครับก็ได้น้ำได้เนื้อกันไปกลางวันกลางคืนกินน้ำกลางวันสังเคราะห์แสงอะไรประมาณนั้นนะเขาก็จะได้ตัวไวๆนะครับทางด้านอันนี้แจ้งเตือนอันนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังกรมธรณีครับเตือนนะครับ15จังหวัดต่อไปนี้15จังหวัด85อำเภอฝนตกหนักเสี่ยงเรื่องของดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในช่วง 1-3 วันนี้นะครับก็คือช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมวันสองวันนี้แหละเข้าพรรษาวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพฤหัสก็ศุกร์วันเสาร์จนถึงวันเสาร์1สิงหานะครับภาคเหนือจังหวัดตากครับอำเภออุ้มผางอำเภอแม่สอดแม่ระมาดท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นแม่เสลียงศบเมยขุนยวมอำเภอเมืองแม่ลาน้อยปางมะผ้าอำเภอปายจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มสำเมิงอมก๋อยฮอดเชียงดาวเวียงแหงแม่ฮอนแม่อายดอยสะเก็ดฝางลำพูนแม่ทาบ้านห้องลีเชียงรายอำเภอเมืองแม่สวยเวียงเป้าแม่ฟ้าหลวงเทิงเวียงแก่นเชียงของแม่จันแม่ลาวจังหวัดน่านปัวบ่อเกลือเวียงสาเมืองน่านสองแควนาหมื่นนาน้อยท่าวังผาแม่จริมจังหวัดพะเยาอำเภอปงเชียงคำจุนภูซางเชียงม่วนจังหวัดแพร่เมืองแพร่สองล้องกวางลองเด่นชัยจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกน้ำปาดฝากท่าปลาทองแสนขันลับแลเพชรบูรณ์ลมเก่าลมสักเขาค้อน้ำหนาวภาคกลางกาญจนบุรีสังขละบุรีทองผาภูมิไซโยกศรีสวัสดิ์ภาคตะวันออกจันทบุรีมะขามขลุงเขาคิชกุฏสอยดาวปุ่งน้ำร้อนจังหวัดตราดเขาสมิงบ่อไร่เกาะช้างภาคใต้จังหวัดระนองกระบุรีกระเปอร์สุขสำราญเมืองระนองละอุ่นจังหวัดพังงาตะกัวป่าตะกัวทุ่งกระบุรีกระปงท้ายเหมืองแล้วก็อำเภอเมืองพังงานี่เจาะลึกมาถึงระดับอำเภอเลยนะครับว่าอยู่ในโซนที่เสี่ยงเรื่องของดินโคลนดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ฝากแจ้งเตือนทีนี้ตอนนี้เจอไปแล้วที่ไหนบ้างเชียงรายนี่หลายจุดเลยครับผู้ฟังเวียงปับเป้าแม่ลาวอำเภอเมืองหลายจุดเลยนะครับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะมีแผนเดินทางไปพื้นที่ดอยช้างนะครับดอยแม่มอนขอให้ตรวจสอบสภาพเดินทางก่อนออกเดินทางด้วยนะครับและพยายามหลีกเลี่ยงการขับรถฝ่ากระแสน้ำไหลด้วยนะครับอำเภอเมืองเชียงรายก็ฝนตกหนักนะครับลำน้ำกอนนะปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้หมู่บ้านตำบลแม่กอนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้านบ้านปางริมกอนบ้านปางกอกบ้านใหม่บ้านฝังมินนะครับน้ำก็ท่วมบ้านเรือนนะอันนี้ที่เชียงรายส่วนของอำเภออื่นเดี๋ยวนะผมขอดูตรงนี้นิดนึงเห็นแวบๆ ว่าเขามีแจ้งมานะนะครับภาคเหนือเองก็ที่แจ้งไปแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวนะที่เชียงรายเมืองเชียงรายเวียงป่าเป้าท่วมแล้วนะครับปริมาณฝนสะสม100มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ที่น้ำแม่อายเชียงใหม่อันนี้เชียงใหม่ล้นครับท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่อายครับฝนตกยาวเลยนะครับตั้งแต่ตีสามเมื่อคืนนะครับแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนฝน100มิลลิเมตรอำเภอเมืองครับทางเข้าบ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวถูกตัดขาดหลายเส้นทางก็ในอำเภอเมืองนะครับมีต้นไม้ล้มขวางถนนอำเภอแม่เสลียงก็เตรียมตอนนี้ก็เตรียมรับมือนะครับฝนตกหนัก ช่วงต้นเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้ปีนี้น่าจะฝนเยอะนะฝนเยอะรอรับแล้งหนักปีหน้าก็คือเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยนะครับถ้าไม่ใช่ข้อมูลก่อนการเดินทางคุณเอกลินบอกว่าไม่งั้นจากนักท่องเที่ยวจะเป็นผู้ประสบไปใช่ใช่ข้อมูลก่อนเดินทางด้วยนะครับนะไปกินข้าวลิงกลางป่ายุ่งเลยนะครับถ้าไม่เชิญเช็คข้อมูลก่อนเดินทางนี้มีโอกาสเลยบ้านที่เคยเดินน้ำท่วมปี67หนาวๆแล้วหนึ่งเดียวคือถ้าเคยท่วมแล้วเนี่ยมันน่ากังวลนะมันน่ากังวลนะว่าจะโดนอีกหรือเปล่าเพราะมันเคยแล้วอ่ะนะขอบสวัสดีคุณแฟลตคาลูคาร์ดนะครับคุณคูเร่ไปรายการผมนี่ชาวต่างประเทศเยอะจังเลยฟังภาษาไทยที่ผมพูดรู้เรื่องหรือเปล่านะครับคุณมิลานะสวัสดีนะครับคุณระวังนี่คือรายงานข่าวนะที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะห่วงอะนะครับห่วงที่แผ่นดินไหวญี่ปุ่นตอนนี้สรุปยอดล่าสุดมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว17รายมี after shockเป็นร้อยครั้งนะครับเตอร์ช็อคนะครับเป็นร้อยครั้งคุณจูบอกเหนื่อยกับการทำความสะอาดหลังน้ำท่วมตอนน้ำท่วมก็หนักแล้วนะหลังน้ำลดแล้วทำความสะอาดบ้านเนี่ยโอ้โหทั้งโคลนทั้งฝุ่นคือล้างโคลนออกไปก่อนถ้าล้างไม่หมดหรือล้างไม่ทันพอโคลนแห้งก็จะกลายเป็นฝุ่นนะครับมันดูในข่าวที่ท่วมเยอะๆที่แม่สายที่เชียงรายปีก่อนๆโอ้นึกไม่ออกเลยถ้าเป็นว่าเราจะทุกข์ใจแค่ไหนเนาะนะครับสำนักงานข่าวสำนักข่าว Japan Today ครับรายงานมาแล้วผู้เสียชีวิตล่าสุดในเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.1 ที่คุมาโมโตะบนเกาะคิวชูนะครับญี่ปุ่นตอนนี้14รายแล้วนะครับผู้อพยพที่ศูนย์พักพิงตอนนี้มีอยู่ 8,800 คนนะครับก็พังหมดฮะโรงงานกระดาษอะไรพังถล่มหมดนะครับกองกำลังป้องกันตนเองที่ญี่ปุ่นนะมีทั้งหมด 4,600 นายที่ลงพื้นที่นะครับตอนนี้กำลังลงพื้นที่ในการช่วยเหลือค้นหาผู้ที่อาจจะถูกซ่อนอยู่รอดอยู่ในซากปรักหักพังครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจพวกรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นอะไรนี่คือหยุดหมดอ่ะหยุดหมดนะครับอัพแต่ช่องร้อยกว่าครั้งนี้เราก็ไม่รู้มันจะมีอีกเยอะๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังก็ pray for Japan นะครับขอให้พี่น้องญี่ปุ่นผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้นะเหมือนกับทุกๆครั้งที่ท่านประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับก็ต้องรับสภาพกันไปตอนนี้ญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่เจอแต่เหตุแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะคุณฟังมันยังมีอิทธิพลเรื่องของมวลความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมด้วยก็คือร้อนครับเจอเรื่องเหตุดินไหวเหตุเป็นดินไหวก็ยังไม่พอนะครับอาจจะมีอุณหภูมิสูงสุดถึง39องศาเซลเซียสนะครับเมืองโคฟุเมืองซึนายะซึยามะนะครับเมืองเกียวโตฮิโรชิมะทากามัตสึมิยาซากิก็คาดว่าจะอยู่ที่38องศาเมืองชิบะกับนาโกย่าอาจจะแต่37องศาเซลเซียสโตเกียวโอซาก้าก็น่าจะอยู่36ก็36ขึ้นไปนี่ถือว่าร้อนแล้วล่ะถือว่าร้อนแล้วล่ะนะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวของพันธมิตรบ้านเรานะครับคุณปอเช่สวัสดีครับสวัสดีนะครับพูดเรื่องนี้ก็ยังมีการแสดงความเป็นห่วงไปเรามีคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบหรือเปล่านะครับก็ประสานกับทางสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองฟุกุโอกะของไทยนะครับกงสุลใหญ่ของไทยนะครับอยู่ที่เมืองฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับบอกว่าสำนักงานรายงานญี่ปุ่นได้ประสานติดตามสถานการณ์กับ

0: สบายที่แพลตฟอร์มท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ก็คูน่าเขาบอกว่ามีสถิติการเดินทางช่วงฤดูร้อนหรือว่า Summer Travel Rush บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยคว้าอันดับ1ที่ยังจะเป็นจุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดนิยมสูงสุดของนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นแลนด์มาร์คดาวเด่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดรู้จักเมื่อวานที่ผมคุยเรื่องของดราม่าติ่งซีรีส์วายจีนนะก็มีคนจีนมาคอมเมนต์ตอบโต้กับโซเชียลของไทยนะครับบอกว่าจะไม่มาแล้วนะครับเนี่ยเขาสำรวจมาละมาอยู่สถิตินี้ระบุครับคุณฟังบอกว่ายอดการจองโรงแรมในเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ตัวเพิ่มสูงขึ้น 3.3 เท่าถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับปัจจัยหนุนสำคัญก็มาจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนจีนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวชมไปชมทัศนียภาพช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้นะครับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นี้เขาหันมาให้ความสนใจกับ experiential travel คือการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์การเรียนรู้ระยะสั้นเขามาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นกิจกรรมยอดฮิตที่ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มครอบครัวชาวจีนให้เดินทางมาเชียงใหม่ก็คือคอร์สเรียนทำอาหารไทยครับนี่คอร์สฝึกมวยไทยครับคอร์สเล่นโยคะครับนี่งานหัตถกรรมแล้วก็เวิร์กช็อปงานฝีมือท้องถิ่นนะเขามานี่คือเข้ามาเขาเรียกว่ามาอะไรมาเทคคอร์สใช่ไหมเออมาเทคคอร์สสั้นๆแล้วก็มันก็กลายเป็นวิชาติดตัวนะเป็นคิวที่ติดตัวไปเอาไปฝึกเอาไปเดี๋ยวก็เก่งนี่จากเที่ยวเล่นไปเรื่อยไม่เอาละมาถึงมาเทคคอร์สตัวไหนๆก็มาละคอร์สมวยไทยนี่น่าสนใจนะครับเชียงใหม่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเสมอใช่ครับคุณทอมสอนเล่นรูบิกสวัสดีนะครับคุณวริตาสกุมิปุ๊นะปุ๊เพื่อนปุ๊สวัสดีนะครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับแต่ก็ต้องเช็คดีๆนะมาเที่ยวจริงเปล่าหรือว่าแอบมาทำธุรกิจหรือเปล่าช่วงนี้ผวากับจีนเทาจริงๆนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเตรียมผลักดัน7วัดสำคัญครับร่วมกับคูเมืองและก็กำแพงเมืองเชียงใหม่รวมเป็น8แหล่งวัฒนธรรมจะผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกก็จะทำคล้ายๆกับหลวงพระบางอ่ะของลาวนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างลงพื้นที่ของยูเนสโกไปตรวจสอบคุณสุชาติบอกว่าเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปไทยยืนยันว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์แล้วก็ข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดอาเจ็ดวัดมีอะไรบ้างเตรียมตัวนะครับตอนนี้พื้นที่มรดกโลกนะที่บ้านเรามีวัดหนึ่งแล้วครับคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ที่นครศรีธรรมราชอยู่ที่ภาคใต้เชียงใหม่จะมีการผลักดัน7วัดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเชียงมั่นวัดเชียงมั่นนี้ต้องผลักดันนะเป็นวัดแรกของเชียงใหม่วัดพระสิงห์มหาวรวิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัด7ยอดพระอารามหลวงนะครับก็7วัดก็คงจะล้อกับรับกับสอดรับกับที่สอดรับกับที่ทางเชียงใหม่เรากำลังจะได้ผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลกทีมอ๋อสวัสดีคุณหมอทีมสวัสดีครับคุณหมอทีมครับยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคุณเอกลินบอกว่ามีค่ายมวยที่สวยที่สุดและก็สูงที่สุดอยู่บนดอยผงแยงด้วยนะครับพี่คุณเอกลินถ่ายรูปถ่ายอะไรมาแชร์หน่อยสิหรือว่าอยากจะให้ผมไปเที่ยวดูมีที่พักมีอาหารเช้าให้ด้วยนะถึงจะยอมไปคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณหมอทีมวันนี้ไม่เข้าเวรเหรอครับแวะมาอยู่ในห้องไลฟ์ด้วยกันนะครับไอ้เรื่องขโมยขโจรผมไม่อ่านแล้วนะจับกันทุกวันนะดังนี่คือเสียตังค์เสียงดังใช่เสียงดังดังที่ดังนี่คือเสียงดังนะไม่ใช่อะไรหรอกคุณผู้ฟังก่อนที่จะ ปิดเบรกคุยเรื่องบ้านเรื่องเมืองกันสักนิดนึงครับคุณผู้ฟังคุณเพียงพนอบุญกล่ำกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ออกมาตั้งข้อสงสัยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแขวนงบของกฟก.เหตุที่แขวนงบนี้คือหลักฐานการเงินมันหายถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าเป็นการทุจริตนะครับแต่การไม่สามารถหาหลักฐานงบการเงินได้แสดงว่างบการเงินคุณมีปัญหาคุณเพียงพนอบอกว่าพอไปอ่านก็ตกใจจริงๆเป็นงบการเงินที่สิ้นสุดวันที่30กันยา68ก็คือสิ้นสุดปีงบประมาณสตง.ไม่รับรองงบเพราะว่ามีรายการที่เป็นรายการใหญ่รวมตัวเลขเป็นยอด 100,000 ล้านบาทไม่ได้บอกว่ามันเกิดการทุจริตนะเกิดการรั่วไหลนะแต่ว่างบการเงินที่ไม่สามารถหาหลักฐานที่มาที่ไปได้อันนี้คือมันมีปัญหาอยู่ในตัวเองอยู่แล้วก็เหมือนรอบที่แล้วที่ผมบอกสตง.ไม่รับรองงบอะไรบางอย่างหอประกันสังคมเนี่ยหาอย่างเงี้ยหาหลักฐานหาเอกสารมาประกอบไม่ได้แล้วหลังๆมาก็บอกว่าเป็นการลงบัญชีผิดเขียนผิดอุ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวคุณผู้ฟังเรื่องงบของแผ่นดินในปี70เนี่ยนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งตัวจี๊ดของวงการงบประมาณที่ผมติดตามอยู่แล้วผมให้ความเคารพท่านมากก็คืออาจารย์วีระครับช่วงนี้ประเด็นประกันสังคมก็กลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนท์ในฐานะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณออกมาตั้งข้อสังเกตว่างบประกันสังคมส่อแววน่าเป็นห่วงตัวเลขหลอกที่ทำให้ดูเหมือนขาดทุนน้อยเนี่ยคือถ้าเปิดงบการเงินของสำนักงานประกันสังคมปี68จะเห็นว่ารายได้อยู่ที่ 329,930 ล้านบาทรายจ่าย 356,891 ล้านบาทแปลว่าเฉพาะรอบนี้มีขาดทุนสุทธิ 35,961 ล้านบาทฟังดูเหมือนเป็นตัวเลขที่ยังพอรับไหวนะครับแต่ว่ามีตัวเลขหนึ่งครับที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือในรายได้มากกว่า 320,000 ล้านบาทนั้นนะครับมีรายการเงินอุดหนุนจากรัฐรวมอยู่ 229,463 ล้านบาทก็ทำให้คนตั้งคำถามครับว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเงินก้อนนี้เข้ามาช่วยประกันสังคมจะขาดทุนไปมากกว่า 260,000 ล้านบาทอันนี้เป็นเหตุผลที่มีการบอกว่าตัวเลขขาดทุนที่เห็นนั้นอาจไม่ได้สะท้อนเรื่องของศักยภาพการหารายได้ของกองทุนเพียงอย่างเดียวนะครับรายจ่ายเรื่องของบำนาญเนี่ยก็กำลังเพิ่มขึ้นทุกปีตัวเลขที่เห็นชัดที่สุดก็คือเงินที่จ่ายให้กับผู้รับบำนาญปี67 42,187 ล้านบาทปี68 48,960 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 6,800 ล้านหรือประมาณ 16% ภายในปีเดียวครับแล้วก็แนวโน้มปีนี้มีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อถ้าจำนวนผู้สูงอายุยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและแบบนี้กองทุนประกันสังคมจะไปต่อได้อีกนานแค่ไหนอาจารย์วีระบอกว่าถ้ามองแยกทีละประเด็นทั้งตัวเลขขาดทุนที่ถูกตั้งข้อสังเกตรายจ่ายบำนาญที่เพิ่มขึ้นทุกปีและการที่ยังไม่มีงบการเงินแยกของแต่ละกองทุนอาจจะยังไม่ได้แปลว่าประกันสังคมกำลังจะล้มครับแต่ถ้าเอาทั้งหมดมาวางรวมกันก็เกิดคำถามใหญ่อาจารย์วีระก็พยายามชวนสังคมตั้งคำถามก็ว่ากองทุนประกันสังคมในอนาคตต่อจากนี้ไปจะสามารถรับภาระที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ได้อีกนานแค่ไหนประเทศไทยเรากำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวนะครับจำนวนผู้รับบำนาญก็เพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่ภาระการจ่ายเงินก็สูงขึ้นตามไปด้วยยิ่งถ้าประชาชนนั้นยังมองไม่เห็นข้อมูลของแต่ละกองทุนอย่างชัดเจนก็ยิ่งจะตอบได้ยากขึ้นนะครับว่าวันนี้กองทุนไหนยังแข็งแรงอยู่กองทุนไหนเริ่มมีปัญหาเงินสมทบที่เราส่งกันอยู่ทุกเดือนครับคุณผู้ฟังเพียงพอสำหรับการจ่ายในอนาคตหรือไม่สุดท้ายแล้วสิ่งที่อาจารย์วีระกำลังตั้งคำถามก็คืออาจจะไม่ใช่ว่าปีนี้ประกันสังคมขาดทุนเท่าไหร่แต่คือถ้ารายจ่ายยังเพิ่มขึ้นแบบนี้ทุกปีแล้วไม่มีการปรับโครงสร้างที่เหมาะสมแบบนี้จะทำใ รายจ่ายโตเร็วกว่าภาระที่กองทุนรับไหววันหนึ่งระบบอาจจะรับไม่ไหวหรือไม่คำถามนี้ผมเชื่อว่าเป็นคำถามเดียวกับที่ผู้ประกันตนก็คงหลายล้านหลายล้านคนน่ะ23ล้านคนก็คงจะตั้งคำถามต่อครับว่าเอ๊ะแล้วพอวันที่เราคิวถึงคิวที่เราจะเกษียณประกันสังคมยังจะมีเงินมาจ่ายบำนาญให้เราเหมือนที่สัญญาไว้หรือเปล่านี่ก็เป็นคำถามให้ชวนคิดว่าการบริหารจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้และผลประกอบการมันเป็นแบบนี้ในขณะที่มีการเก็บเงินของเราไปทุกปีอย่างเงี้ยทุกเดือนอย่างเงี้ยการลงทุนที่เราเห็นข้อมูลออกมาเปิดเผยเขาลงทุนกันอย่างนั้นอ่ะใช้เงินอย่างนั้นอ่ะเอาเงินเราไปทำอย่างโน้นอย่างนี้แบบนั้นอ่ะเรายังจะยอมให้มีการบริหารเงินของเราแบบนี้ต่อไปในอนาคตหรือไม่นี่คือสิ่งที่ทุกท่านที่เป็นผู้ประกันตนจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองในวันที่27กันยาก็คือวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จะเข้าไปบริหารเงินของเราในอนาคตจากนี้ไปถึงอนาคตครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปคุยต่อนะในช่วงวันเลที่ท้องแล้วกันครับตอนนี้2 ทุ่ม 43 นาทีขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งครับพบกันใหม่ช่วงหน้าครับแป๊บหนึ่งครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาด ฝาห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-415-222และ www.furama.com
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่ม47นาทีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ช่วงวาไรตี้นะครับสวัสดีพี่คิงครับสวัสดีหมากผีผลสวัสดีคุณอัศวินคุณไปไหนมานะเพิ่งเข้ามานะนะครับสวัสดีคุณพลอยแปมแปมฮะสวัสดีนะครับนะสวัสดีนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ตัวจริงเสียงจริงเรื่องผู้ให้บริการการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงของเชียงใหม่นะครับเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับ SD Car Center รถยนต์มือ2สภาพเกรด A บวกของเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาครับโรงแรมฟูลาม่าเชียงใหม่โรงแรมดีไซน์ล้านนาร่วมย่านดิมมานคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับ Product Creation Nice Clothing and Design Farm เชียงใหม่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับ เฮ้วันนี้เสียงแหบๆจังเลยขออนุญาต นิดนึงโอเคครับคุยกันต่อคุณฟังครับทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าสถิติครึ่งปีแรกสองปีของปี2569นะครับ1มกราถึง30มิถุนายนมียอดจดทะเบียนเลิกกิจการ 7,024 รายในส่วนของภาคการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารหนักสุดเยอะสุดในขณะที่ส่วนสัดส่วนของการลงทุนจากต่างชาติยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทายว่าใครกลัวทายผิดจีนครับครองแชมป์เข้ามาลงทุนมากที่สุดนี่ก็ตามนั้นนะก็ตามกันตามกันต่อนะฮะให้อันดับแรกจีน110รายอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงลดหลั่นกันไปตามลำดับแต่ว่าประเทศที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุดก็ยังคงเป็นญี่ปุ่นนะครับ 44,662 ล้านคุณอัศวินบอกว่ารายได้แย่ที่สุดตั้งแต่ค้าขายมาก็ปีนี้ครับกระทบกันหมดนะคุณคริสสวัสดีนะครับคุณอาจารย์ทศพรครับสวัสดีครับผมคุยกันต่อนะช่วงวาไรตี้มีหลายเรื่องเลยเมื่อวานนี้ที่ผมลูกค้าไปต่อยพนักงานประกันต่อยพนักงานเคลมพนักงานเซอร์เวเยอร์นะครับบนโรงพักกันนะครับวันนี้บริษัทรู้ใจประกันภัยเจ้าของบริษัทมีการออกแถลงการครับเรื่องของลูกค้าฉุนเคลมประกันไม่ได้ไปต่อยพนักงานกลางโรงพักเนี่ยบอกว่าสาเหตุคือลูกค้าไม่ส่งภาพรถให้บริษัทประกอบการพิจารณาก็อย่างที่บอกก็ตรงกับที่พนักงานประกันชี้แจงไปว่าไม่ที่สามารถออกเหตุไม่เคลมได้ก็คือความเสียหายนั้นไม่สอดคล้องกับที่แจ้งเคลมรู้ใจก็ออกมาปกป้องพนักงานเลยบอกว่าพนักงานทำหน้าที่ตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับรู้ใจประกันภัยเขาออกแถลงการระบุเป็นทลายมาเลยนะครับวันที่28กรกฎาคมเวลา10โมง18นาที ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแบบ2บวกกรมธรรม์มีผลให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุในทันทีครับกำหนดให้ต้องส่งภาพถ่ายตัวรถเพื่อตรวจสภาพรถมาให้บริษัทหลังจากที่กรมธรรม์อนุมัติคือส่งเอกสารกับส่งตังไปแล้วเรียบร้อยนะครับบริษัทบอกว่าคุณส่งรูปรถมาเขาอาจจะให้ถ่ายรูปรถสีด้านก็ดูว่ารูปรถมันรถสีด้านนี้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามที่ได้บรรยายไว้นะครับไม่ใช่ว่ารถมันชนมาแล้วมีรอยมาแล้วเรามาทำประกันแล้วจะเคลมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแผลอะไรที่มันเกิดก่อนการทำประกันเขาไม่คุ้มครองอยู่แล้วอันนี้เป็นระเบียบทั่วไปพื้นฐานเลยว่าคุณก็ต้องส่งรูปรถให้บริษัทเขาใช่ไหมครับแล้วก็ไอการส่งรูปรถเนี่ยคุณฟังครับมันไม่ได้หมายความว่าส่งรูปรถที่คุณถ่ายไว้ก่อนหน้านั้นให้นะบริษัทประกันเขาดูรู้นะครับว่ารูปเนี้ยถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าในแต่ละรูปมันจะมีรายละเอียดซ่อนอยู่หลังไฟล์รูปครับว่ารูปนี้ถ่ายเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาไหนวันที่เท่าไหร่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับบริษัทประกันนะครับจะขอให้ใช้แอปพลิเคชันนะครับแอปหนึ่งนะครับที่มันจะระบุสถานที่และเวลากับวันในการถ่ายติดบนรูปเลยนะครับติดบนรูปเลยต้องถ่ายรูปด้วยแอปนั้นนี่ครับลูกค้าก็ไม่ได้ส่งรูปรถให้บริษัทตามเงื่อนไขพอมาถึงตอนเย็นครับ 17:54 นาทีลูกค้าแจ้งเคลมอุบัติเหตุชนท้ายคู่รถคู่กรณีเหตุเกิดเวลา 17:50 นาทีทางด้านฝั่งบริษัทรู้ใจก็ส่งเจ้าหน้าที่เซอร์เวเยอร์หรือว่าเจ้าสำรวจภัยไปยังที่เกิดเหตุตามขั้นตอนการเคลมปกติพอเจ้าหน้าที่สำรวจภัยมาถึงที่เกิดเหตุครับพบว่าความเสียหายจากการชนนั้นมันไม่สอดคล้องกับการแจ้งเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นไม่พบเศษซากใดๆในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุคือชนท้ายนี่มันควรจะมีบ้างถ้าชนแรงนะเศษไฟเลี้ยวแตกเศษสีครูดอะไรตกบนพื้นถนนนะลุงดังเขาเคยเห็นนะบางทีเราไม่รู้ว่าหรอกว่าตรงเนี้ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่เราขับผ่านไปเรารู้เลยว่าตรงเนี้ยเมื่อกี้มีรถชนกันมันจะมีรอยมันจะมีเศษไฟเลี้ยวเศษอะไรหรือเศษไฟอะไรตกอยู่บ้างนะครับพอไม่เจอเศษซากใดๆในบริเวณที่เกิดเหตุก็เลยต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงสถานการณ์เจ้าหน้าที่สำรวจภัยก็เลยเชิญลูกค้าไปที่สถานีตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันตามขั้นตอนก่อนออกใบติดต่อซ่อมก็คือถ้าไปโรงพักอะลงประจำวันอะไรไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วปั๊บเขาก็จะออกใบเคลมให้อะแต่ลูกค้าปฏิเสธบอกไม่ไปเจ้าหน้าที่เซอร์เวยเออร์ก็ไปที่สถานีตำรวจสายไหมนะครับสน.ที่เกิดเหตุลงบันทึกประจำวันแล้วก็ถูกลูกค้าที่ตามมาภายหลังทำร้ายร่างกายบริษัทยืนยันว่าเจ้าที่สำรวจภัยปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ์ใหม่ที่กำหนดไว้แล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของพนักงานก็เรื่องคดีความก็ว่ากันเขาคงเห็นบอกคงไม่ยอมความเพราะว่าเขาทำตามหน้าที่แล้วมาทำร้ายเขาแบบนี้นะครับสวัสดีคุณธีรพงษ์เอ็มโปรนะครับลูกค้าดูมีพิรุธมันพิรุธอยู่แล้วล่องรอยอะไรมันชัดเจนมันดูแล้วคงไม่ใช่อ่ะลุงแอนป้าพาเที่ยวสวัสดีนะครับคุณโสดสนิทละสวัสดีครับผมคุณโสดสนิทค่ะสวัสดีนะครับครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนติ่งเกาหลีนี่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกอกถูกใจหลายท่านก็ได้สำหรับแฟนๆพระเอกที่ชื่อว่าคิมซูฮยอนนะครับสำนักข่าว Dispatch สื่อของเกาหลีใต้ครับรายงานว่านักแสดงชายที่ชื่อคิมซูฮยอนนั้นได้รับการยกฟ้องจากข้อกล่าวหาละเมิดพรบคุ้มครองเด็กส่วนข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ครอบครัวของคิมแซรอนผู้ล่วงลับกล่าวอ้างนั้นสรุปได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้น รายงานระบุว่าคิมซูยอนพ้นจากข้อกล่าวหาทางกฎหมายแล้วนะครับเรื่องคบกับผู้เอาได้รับการพิจารณาว่าเป็นเท็จส่วนข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ก็ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้สถานีตำรวจซองดงของกรุงโซนะครับมีคำสั่งไม่ฟ้องคิมซัวยอนในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและกล่าวหาเท็จตำรวจมุ่งเน้นการสอบสวนไปที่ว่าผู้เสียชีวิตคบหากับใครในขณะที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่แล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็พบว่าข้อกล่าวหาเรื่องการคบหากับบุคคลอื่นขณะที่ยังเป็นผู้เยาว์นั้นเป็นเท็จทั้งหมดสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคมปี68ครับครอบครัวของคิมแซรอนผู้ล่วงลับแล้วก็คิมแซอีตัวแทนช่อง YouTube ชื่อดังได้ยื่นฟ้องร้องกับคิมซัวยอนในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแล้วก็กล่าวหาเท็จครอบครัวของผู้เสียชีวิตอ้างว่ามีข้อมูลการแถลงข่าวของซิมเซอีและก็ทนายความบูจีซอกเป็นเหตุผลที่นำมาฟ้องร้องครอบครัวคิมไซรอนกล่าวในคำร้องว่าคิมซูยอนนั้นกระทำล่วงละเมิดทางเพศบังคับให้กระทำอนาจารขณะมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่คิมไซรอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในปี57หรือว่าตอนนั้นมีอายุเพียงแค่14ปีนอกจากนี้คิมเซอีและก็บูจีซอกรวมถึงบุคคลอื่นๆได้เผยแพร่คลิปเสียงของผู้เสียชีวิตในงานแถลงข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นบทสนทนาจริงระหว่างผู้เสียชีวิตกับคนรู้จักในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประณามการกระทำของคิมซูฮยอนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กคิมเซอีและคนอื่นๆระบุว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งครั้งแรกของทั้งคู่นั้นเกิดขึ้นในขณะที่นักแสดงหญิงมีอายุเพียง14ปีในงานแถลงข่าวพวกเขาใช้ส่วนหนึ่งของบทสนทนาระหว่างผู้เสียชีวิตกับคนที่รู้จักที่บอกว่าครั้งแรกที่ฉันมีอะไรกับไอ้สารเลวนั่นเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวตอนมัธยมต้นเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงการแสวงประโยชน์จากแต่อย่างไรก็ตามปัญหาคือคลิปเสียงนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของปลอมเสียงของคิมแซรอนเป็นเสียงปลอมที่ถูกดัดแปลงโดย AI แผนกวิทยาศาสตร์นิติเวชของหน่วยงานอัยการสูงสุดเปิดเผยหลักฐานการดัดแปลงโดยระบุว่าช่วงความถี่เสียงของผู้ชายและผู้หญิงนั้นแตกต่างกันนอกจากนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลที่รู้จักกันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ปรากฏในบันทึกเสียงเช่นกันครับไม่สามารถยืนยันได้ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์หรือไม่หรือเคยพบกับคิมแซรอนมาก่อนหรือไม่ตำรวจจึงไม่เปิดเผยชื่อของบุคคลดังกล่าวความเป็นไปได้ที่เสียงนั้นจะเสียงจาก AI ก็ยังไม่สามารถตัดทิ้งได้เช่นเดียวกันแต่ยังไงก็ตามครับคิมเซอียืนยันว่าบันทึกคำให้การนั้นเป็นของจริงระบุว่าเขาได้ไปทำข่าวในสถานที่จริงที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นอกจากนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังได้ดำเนินการฟ้องร้องโดยอ้างอิงจากบันทึกดังกล่าวกล่าวหาว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนอกเหนือจากความสัมพันธ์กับผู้เยาว์ขณะเดียวกันคิมไซอีถูกจับกุมและก็ฟ้องร้องเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับในข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับซิมคิมซัวยอนปัจจุบันนี้เขาถูกคุมขังอยู่ที่ศูนย์กักกันของกรุงโซมีกำหนดพิจารณาคดีนัดแรก
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
6: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสมเด็จพระสังฆราชประธานพระกติธรรมเนื่องในงดดื่มสุราแห่งชาติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในงดดื่มสุราแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ความว่าสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานแปลว่าสุราเมรัยและของเมาอื่นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งนี้ความประมาทนับเป็นพยันตรายร้ายกาจที่สุดต่อการอบรมบ่มเพาะสติปัญญาให้เจริญเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดยังพอใจเสพสุราเมรัยอยู่ตราบใดตราบนั้นบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่ายังเป็นคนประมาทไม่อาจนำพาตนให้พ้นจากห้วงทุกข์ด้วยสติและปัญญาได้คงดำรงฐานะแห่งคนพาลผู้มืดบอดมัวหลงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาที่ยังประมาทอยู่นั่นเองสอดคล้องต้องด้วยพระพุทธานุศาสนีที่ว่าปมาทางมนุนยันติปาลาทุมเมทิโนชนาแปลความว่าคนพาลมีปัญญาซามย่อมประกอบแต่ความประมาทเมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึงขอท่านทั้งหลายจงสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตนพ้นฐานะคนพาลผู้มีปัญญาซามจะได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อมสามารถใช้เป็นอุปกรณ์กำบังอันตรายในปัจจุบันและป้องกันความตกต่ำในภายหน้าสืบไปขออวยพรที่ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ
9: ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
11: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
11: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโยนายอากุสฮาริมูติยูโดโยโนรัฐมนตรีประสานงานด้านโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์และการพัฒนาภูมิภาคของอินโดนีเซียเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งและไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนีโยที่เกิดขึ้นพร้อมกับภัยแล้งนายยูโดโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดับจุดความร้อนและรักษาระดับน้ำในอ่างจุบน้ำเขื่อนและทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดได้แก่จังหวัดริเยาจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันกลางและกาลิมันตันใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสำหรับดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
10: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
9: ฉันชื่อรินระดา มันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
10: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินดา The Influencerเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
5: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
1: 0532020093.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh Refill the Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Fresh

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Fresh

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the Music

0: สถานีฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าวาดวัดดอนจันตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บ้านส่วนดอกเป็นอย่างมากแต่เป็นอย่างมาก

ที่ได้ไปกระทำบุญร่วมกับงานวันมงคลที่7นี้ขอบใจเป็นอย่างมากแล้วต้องขออนุโมทนาต่อเชิดศักดิ์ปุษณีฟองคำคุณนิคมช่วยสุขและคุณทัศนีศรีวิจัยเป็นอย่างมากที่ไปร่วมทำบุญเอาละต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยสวดพุทธมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิตัพพะธัมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังธัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิกิตติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลันจะโยจัมมนาโปสกุณัสสะสะโตปาปะกะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเออิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูอิติยันตุนิเมตังอวมังคะลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะสะโทปาปะกะโหตุสุปินังอคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักกินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญาเกตังโล
gacchati yanto nimittang avamangkalanca yojamana posakuna sacato papakao tusupinang akantang sangkanupabena binasamento pochangko sati sangkato dhammanang pijayo tatha viriyam piti patsati pochangka jatatha pare sammatupe kapochangka satete sapatang sina munina sammatha kata pabita pauri kata sangvatante apinyaya nipanaya japotiya etena satya vachena sotite otu sampata ekatsaming samayena to mokhanla nanjakatsapang kilane tukitete sva pochanke satate sanye te jatang apinanditova roka mucing sutang kane etena satya vachena sotite otu sapatha ekatha tamrajapi kelan yena pipirito yundatele natan yewa panapetavana satalang sammodito wajang apata tam aputha sithana so etena satya vachena sotite otu sapatha paina te ja apata tinnanam pima ye sinang makha atakile sava patanu patitamadang etena satya vachena sotite otu sapatha sakkato apotaratanang osatang utamang varang itang deva manusanang putate chena sotina natsanto patawa sapetu kabupa samentute sakato atamaratanang osatang utambang varang palila upasamanang tamate chena sotina natsanto patawa sapepaya upasamentute sakato atangkaratanang osatang utambang varang unai yang pa unai yang sangkate che nasotina natsantu patawa saperoka bupatsamentu te natime saranang anyang puto me saranang barang ete nasatya vachena otu te jaya mangkalang nati me saranang anyang dhammo me saranang varang etena satya vachena otu te jaya mangkalang nati me saranang anyang sangkho me saranang varang etena satya vachena otu te jaya mangkalang ati unnasa vijayo dhammo loke anutalo purisa dhamma sarati
ัทธาเทวมนุสสานังอัตติอุณัสสะวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตรโรสัพพสัตตะอิตถายะตังตวงกันหายเทวเตปริวัชเชลาจะตันเตอมนุสเสอิปาวะเกพยัคฆนาเกวิเสพุเตอากาลมลเนนวาสัพพัสสมามรณโมโตทัพเปตวากาลมาริตังตัดเสวานุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุตตสีลังสมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัดเสวานุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังคารนังวัจจนังกะรุงปะเรสังเทสนังสุตวาตัดสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพะมังคะลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังระคันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังระคันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตโดยเดชานุภาพคุณแดงพระพุทธคุณแดงพระธรรมคุณแดงพระสงฆ์บทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พุทธังคะปริตยันตุนิมิตตังสกตวนติเมอติอุณสวิจโยขอพลังบุญเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่านทุกคนแม่นตะลงโลกาเปียจิกินยุกกินยาหมอรักษาบังหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคไปข้าเจ็บทั้งหลายต่างๆได้สลีละร่างกายคืออันตรธานสัวหายแม่นตนตัวข้าไปเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและใกล้ไปก็มีใจมาก็มีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุบัติภัยโลกาภัยอย่าได้มาใกล้มากายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบ่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทจำเริญด้วยกิจการงานหน้าที่จำเริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละเหมือนกันทุกท่านทุกคนเจริญพรกรมอุตุก็ได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่นับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้24 ชั่วโมงตมาและยมก็มีอายุผ่านมาอีก1 วันและต้องผ่านต่อไปถึง24 ถึง 120 ปีเป็นประมาณและ
นับตั้งแต่ตะวันกินก็ง่ายแล้วว่านี้ก็พบปะกับญาติกับโยมหลายหมู่หลายคณะเดินทางมาจากกรุงเทพก็มีจากชลบุรีก็มาถวายเทียนกินก็ตอนแล้วบ่ายโมงก็ไปสวดพุทธมนต์สดับประกรณ์ปฏิวัติกำแพงงามในการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศอือแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์สิ้นพระชนม์ไปนับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงมัตวันว่าได้50วันพอดีเสร็จแล้วก็กลับวัดก็พักผ่อนตลาดจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายเข้าวัดสานี้ธรรมาจะบอกอานิสงส์การรักษาศีลเพื่อแก่ญาติกับโยมได้ฟังแล้วจะได้มีความมั่นอกมั่นใจว่าเฮารักษาศีลก็ดีเอื้อทานก็ดีนั้นมีผลต่อชีวิตเป็นจะใดแต่วงเล็บต้องรักษาจริงๆประจัยสักแต่ว่ารักษาแต่ได้ปฏิบัติต่ำเพียงแต่กำปากมาได้การรักษาศีลข้อสองอตินาตานาเวลมณีห้ามบือลักบือโลภบือคงนะถ้าใครสามารถปฏิบัติได้บุคคลนั้นเกิดมาจากใดย่อมมีทรัพย์สมบัติมากสมกับที่บทสรุปว่าสีเลนะโภคสัมปทาคือมีโภคทรัพย์สมบัติมีแก้วแหวนเงินทองสิ่งของคนมีศีลเนี่ยย่อมมีก็คนอยากจะจ้างเพราะมันมีศีลแล้วมันก็มีธรรมทำงานในโรงงานไหนหน้าที่ใดหน่วยงานองค์กรใดมันก็อยากจะจ้างทำงานในนั้นๆตำแหน่งนั้นๆเมื่อมีงานทำเขาก็มีเงินเงินคืองานงานคือเงินแล้วก็ประการสำคัญยังมีอานิสงส์ติดตามมาการแสวงอาทรัพย์สมบัติโดยชอบธรรมได้มาด้วยง่ายคือคนมีศีลนี้เป็นคนบะโลบบะกงนะบะโลบบะกงเปิ้นทำด้วยความซื่อสัตย์ด้วยสัจจะวาจาว่ามีคนเชื่อมีคนนับหน้าถือตาแล้วเวลาที่เราไปยักการยักงานไปรับจ้างก็ดีทำงานตำแหน่งใดก็ดีเราย่อมจะได้ทำงานนั้นโดยง่ายเมื่อได้ทำงานโดยง่ายเพราะเอาเป็นคนมีศีลบะโลบะกงของไปเพิ่นก็ไว้ใจทรัพย์สมบัติที่หาก็หามาได้โดยง่ายโดยชอบทำนี่ก็เป็นอานิสงส์นอกนั้นพวกทรัพย์สมบัติที่หามาได้แล้วย่อมมันคงถาวรเพราะคนมีศีลนี้ญาติย่อมมันจะบัดสลุยสลายมันจะหูจักจกหูจักจ่ายสิ่งใดควรสิ่งใดบ่ควรฉะนั้นเมื่อมีทรัพย์สินมีเงินมีทองมีข้าวมีของก็จะตั้งอยู่ในความถาวรเพราะมันหนูจักประมาณในการจกกันจ่ายนี่ก็เป็นคนมีศีลข้อที่สองและอีกประการหนึ่งสมบัติแก้วแหวนเงินทองนั้นบัดชิบหายโจรภัยก็ดีอาคีภัยอุทกภัยเหล่านี้จะมักบังเกิดขึ้นกับแต่ตัวเฮาเพราะชีวิตของเฮานั้นบ่ได้ปล้นบ่ได้จี้ไปได้ฆ่าเจ้าเอาของเขาก็เลยบ่มีโจรมาปล้นมาจี้เขา
และป้องกันถึงภัยวิบัติต่างๆตัวเองข้อที่5ย่อมได้รับอริยทรัพย์นะย่อมได้รับอริยทรัพย์ดังได้กล่าวทรัพย์ต่างๆนานาถึงทรัพย์ภายในถึงทรัพย์ภายนอกภายในมีศรัทธามีลิมีโอตปะมีจาคะมีปวุสจะมีปัญญาญาติโยมทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐตกน้ำบลัยตกไปบ่ไม่เอาย่อมจะได้รับทรัพย์ไปทิศไหนทิศใดเอาเป็นคนที่บ่โกงบ่โลภบ่ล่อลวงไผเนี่ยเวลาไปขอปึ้งไผก็ย่อมจะได้หรือขอทำงานกับไผก็ย่อมจะได้เมื่องานมีเงินก็มาประการสำคัญย่อมจะบ่ได้ยินและรู้จักคำว่าบ่มีมันจะบ่คัดสนจะบ่อัตคัดแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีปัญหาคัดคัดคล่องคล่องแต่ก็เอาตัวรอดไปได้ยังได้อยู่ญาติโยมบางท่านบางคนเนี่ยโอ้อันยังมาตุกไปตุกเงาเป็นดีก็ได้สตางค์สักตะอันร้อยตะอีปันโชคดีได้ละยะนะด้วยการเสื่องโจ้พ้องด้วยการติดทำการทำงานมีคนมาบอกมาจ้างยะนั้นยะนี้เอาก็ได้ซับมาและอีกอย่างหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนก็ย่อมจะเป็นสุขเพราะว่ามีใครมาเบียดเบียนคนหูว่าเอาเป็นคนมีศีลมีธรรมบรรโลภกงไผ่คนเนี้ยไว้ใจได้คนเนี้ยเชื่อถือได้ย้อนทั้งหลายมีกาคนยกย่องมีกาคนเชื่อถือมีกาคนเคารพนับหน้าถือตาฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องว่าได้บอกอานิสงส์ข้อหนึ่งวันนี้บอกอานิสงส์ข้อที่สองทบทวนข้อหนึ่งนั้นถ้าไปรักษาได้มีร่างกายสมส่วนว่าพิกลพิการเป็นคนเกี้ยวกล้าว่องไวมีกำลังวันชาเป็นคนมีผิวพรรณวันนะสดใสดีบ่เศร้าบ่หมองเป็นคนอ่อนโยนมีวาจาไพเราะเพราะพิงเป็นคนที่อู้อย่างมีเสน่ห์คนเชื่อศัตรูที่จะมาทำลายบ่ได้แล้วประการสำคัญว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนักหนาบ้าบ้านย่อมจะมีอายุมั่นขวัญยืนนี่ก็เป็นอานิสงส์ข้อตวาคือข้อหนึ่งเอาละพรุ่งนี้ต่อข้อที่สามประการรักษาศีลนั้นมันมีอานิสงส์จะใดญาติโยมบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าบ่มีลองพิจารณาดูเนอะลองพิจารณาดูดีๆตั้งใจคิดดูดีๆว่ามีศีลมีธรรมก่อนอย่าลืมเนอะพอออกไม่ออกวันที่6ที่7กันยาทุกเจ้าตนนี้จะทำบุญอายุวัฒนะมงคลนะเนอะถ้าว่างปากันไปเนอะไปร่วมบุญร่วมกุศลเสริมสร้างบารมีแก่ตัวเองแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแก่ตัวเองความดีนั้นตกน้ำบลัยตกไปบ่ไม่อายุวันโนสุขังพลังเวลาหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

โดยการเจริญสติเมื่อมีสติแล้วไอ้โทสะมันเกิดขึ้นก็รู้โลภะเกิดขึ้นก็รู้โทสะเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็ถอนรากถอนโคนนู่นธรรมะแก้ทุกข์ได้ธรรมะเปรียบเสมือนยารักษาโรคที่ช่วยให้เยียวยาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราแล้วก็พิจารณาให้แจ้งก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะออกจากความทุกข์นั้นได้แล้วก็ชำระกิเลสนะประเด็นการปฏิบัติธรรมะก็ช่วยให้ลดกิเลสนะอย่างน้อยก็ต้นรากเหง้าของกิเลสโลภะโทสะโมหะที่มันอยู่ด้วยการเจริญสติเมื่อมีสติแล้วไอ้โทสะมันเกิดขึ้นก็รู้โลภะเกิดขึ้นก็รู้โทสะเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็ถอนรากถอนโคนก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่งอกงามขึ้นมาในจิตในใจเพราะฉะนั้นสามารถช่วยได้ไงก็คือสามารถตัดกิเลสได้ตัดต้นตอของที่จะเกิดความทุกข์ยากของทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าสร้างแสงสว่างให้กับปัญญาธรรมะเนี่ยเมื่อแสงสว่างหรือปัญญาหรือจิตใจเราแจ่มใสแล้วย่อมมองเห็นทุกอย่างเห็นถึงพระไตรลักษณ์เห็นทุกอย่างเป็นไปเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกอย่างเป็นแค่รูปแค่นามแล้วก็ไม่หลงทั้งหลายทั้งปวงมันมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับก็จะไม่ทุกข์กับมันไม่ทุกข์กับมันเพราะฉะนั้นนำธรรมะนำไปสู่ความหลุดพ้นได้ไงก็คือเมื่อเราดำเนินมีองค์8แล้วครบถ้วนดีแล้วนะจิตก็ประสิทธิ์ราคะโทสะโมหะย่อมไปถึงความหลุดพ้นได้โดยการบัตรมากเพียง8ซึ่งมีไรนั้นเป็นหัวข้อหนึ่งที่เราจะร่วมพูดกันในการต่อไปว่าองค์8มีอะไรบ้างตามอย่างไรแต่พิจารณาทุกอย่างเป็นพระไตรลักษณ์นะพระไตรลักษณ์ก็คือว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารในไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็สังขารทั้งหลายนี่ไม่มีตัวตนไม่ใช่เราตรงนี้สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเป็นตนนั้นการเห็นอย่างนี้คือเห็นว่าสังขารเนี่ยหรือว่าร่างกายเป็นเพียงแต่รูปนามแม้เป็นรูปนามมันก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นสุขก็จะเดี๋ยวประดามันก็จะทุกข์อีกนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวเราจริงเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเมื่อมันเปลี่ยนมันก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพียงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นผูกพันธุ์กับร่างกายของเป็นของเราของเราในที่สุดมันก็จากไปไม่เชื่อลองดูท่านอีก100ปีท่านจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายเป็นของท่านจริงแล้วท่านออกมาตอนนี้ตอนเป็นทารกตอนเป็นเด็กชายเด็กหญิงจนถึงปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วก็จะเปลี่ยนต่อไปอีกจนถึงร้อยปีก็เปลี่ยนไปอีกเป็นปุ๋ยเป็นผงเป็นเน่าเป็นกระดูกเป็นกระดูกผุพังไปอีกทั้งหมดทั้งปวงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางสมาธิศีลสมาธิปัญญาหรือสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานคือทำไงให้ลมหายใจให้นิ่งและให้สงบด้วยอารมณ์สมถกรรมฐานแล้ววิปัสสนากรรมฐานก็พิจารณาการเกิดการดับของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณและจิตเจตสิกรูปก็ตามคือเกิดขึ้นรู้ความเป็นของมันกระทั่งให้เกิดปัญญากายเวทนาจิตธรรมเหล่านี้ดังสติสถาน4ส่วนนี้ก็เรื่องหัวข้อหาสติปัฏฐาน4ก็ควรจะเข้าใจอริยสัจ4โดยเฉพาะข้อมรรคก็ควรจะเข้าใจในการฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่างมรรค8เนี่ยสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาเนี่ยจะนำไปสู่วิชาแล้วก็ความหลุดพ้นสู่วิมุตติได้ในที่สุดอันนี้เป็นต้นสรุปในที่นี้ธรรมะก็คือหลักความจริงธรรมะคือคำสอนของพระศาสดาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะคือกระบวนการที่ฝึกจิตของเราอบรมจิตธรรมะช่วยได้อย่างไรก็ช่วยให้เย็นลงเวลามีไฟแห่งโลภะโทสะโมหะความโกรธอะไรเข้ามาทำให้ชำระกิเลสทำให้เกิดปัญญาในเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์8ก็พิจารณาถึงไตรลักษณ์จึงจะนำไปสู่ความหลุดนำทางจิตใจของเราท่านทั้งหลายทุกท่านคนจงได้พบกับความเบิกบานในสันติสุขในแท้จริงก็กล่าวคือในที่สุดคือความหลุดพ้นเกิดขึ้นหลุดพ้นในที่นี้ก็คือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่มีรากเหง้าจากกิเลสโลภะโทสะโมหะมาเป็นต้นแห่งปัญหาทุกสิ่งอย่างที่ธรรมะแก้ทุกข์ได้ธรรมะเปรียบเสมือนยารักษาโรค

รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อ

านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินจากและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญ

0: 7501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลดุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2.คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
2: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเปิ้นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทะมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผ่วข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเปี๊ยะควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเป้าจะจนกันกลางอากาศขนฉลาดจะนอนดึงขนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มขนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผ่หู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบ่ทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย
3: ปริศนาการตื่นตี3ถึงตี5โอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตี3ถึงตี5บ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อ

0: เดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดขึ้นสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตี3ถึงตี5ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นปริศนาการตื่นตี3ถึงตี5โอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตี3ถึงตี5บ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดขึ้นสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตี3ถึงตี5ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นรู้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีแง่คิดชวนท่านคิดพิจารณาตามหลักวงการแพทย์ผมเกษตรพระจำฤทธิ์บรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวมีเรื่องที่นำมาเสนอเป็นข้อคิดว่าจริงเท็จประการใดแพทย์ได้อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ในการนอนหลับเวลากลางวันและนอนไม่หลับในเวลากลางคืนไม่ใช่แค่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของหยินและหยางรวมถึงการทำงานของอวัยวะภายในอย่างรุนแรงตามหลักการแพทย์แผนโบราณตามที่ดร.เกลส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขา3ของเวียดนามกล่าวว่าการนอนดึกดูเหมือนจะกลายเป็นนิสัยทั่วไปในสังคมปัจจุบันหลายคนเข้านอนดึกและกระทั่งนอนดึกเกือบทั้งคืนแล้วชดเชยด้วยการนอนหลับในเวลากลางวันในระยะแรกร่างกายอาจไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าเรื้อรังสมาธิลดลงปัญหาการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมเสื่อมโทรมลงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีตารางงานที่ยุ่งและภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการนอนหลับอย่างมากการตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆและการปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงทีไม่เพียงแต่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องสุขภาพในระยะยาวในวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันอีกด้วย การนอนหลับที่เกี่ยวข้องกับหยินและหยางการแพทย์แผนโบราณก็มองว่าร่างกายมนุษย์เป็นองค์รวมที่ทำงานตามกฎของธรรมชาติกลางวันเป็นของหยางกลางคืนเป็นของหยินเมื่อตกกลางคืนพลังหยางจะลดลงพลังหยินจะเพิ่มขึ้นและร่างกายจะเข้าสู่สภาวะสงบที่เกิดการสะสมแล้วก็ฟื้นฟูการนอนหลับในเวลากลางคืนจึงเป็นสภาวะทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับการคืนพลังหยางสู่หยินการบำรุงเลือดหยินการปรับสมดุลของซี่และก็เลือดและการทำให้จิตใจสงบเมื่อคนเราตื่นในเวลากลางคืนและนอนหลับในเวลากลางวันความสมดุลนี้จะถูกรบกวนพลังหยางจะไม่ถูกเก็บสะสมอย่างเหมาะสมและเลือดหยินจะไม่ได้รับการบำรุงอย่างเพียงพอหากสถานการณ์นี้ยังคงอยู่จะทำให้หยางไม่คืนสู่หยินและหยินไม่เก็บสะสมหยางทำให้ความสามารถในการควบคุมตนเองของร่างกายอ่อนแอลงและก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมายดร.ส่วนไทยอธิบายผลกระทบของพฤติกรรมการนอนหลับในเวลากลางวันและการตื่นในเวลากลางคืนต่ออวัยวะภายในวงจรการนอนหลับและการตื่นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหัวใจตับม้ามและไตเมื่อจังหวะนี้ถูกรบกวนการทำงานของ อวัยวะเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบตามลำดับผ่านกลไกเฉพาะต่างๆผลกระทบต่อจิตใจจิตใจเป็นอวัยวะที่ควบคุมจิตวิญญาณเกี่ยวข้องโดยตรงกับสติสัมปชัญญะสภาวะทางจิตและการนอนหลับเมื่อคนเรานอนหลับตรงเวลาในตอนกลางคืนจิตใจจะสงบการไหลเวียนโลหิตเป็นปกติและจิตวิญญาณก็มีที่พักผ่อนการนอนดึกเป็นเวลานานจะขัดขวางไม่ให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะสงบที่จำเป็นส่งผลให้พลังงานของหัวใจลดลงและสารอาหารของจิตวิญญาณลดลงตามไปด้วยในทางคลินิกผู้ป่วยมักมีอาการใจสั่นวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนนอนหลับยากหรือนอนหลับไม่สนิทและฝันร้ายบ่อยครั้งอาการเหล่านี้เป็นอาการของการแสดงพลังงานหัวใจไม่เพียงพอและความไม่สบายใจทางจิตใจซึ่งมักพบในผู้ที่มีนิสัยนอนดึกเป็นเวลานานผลกระทบต่อตับการนอนหลับในเวลากลางคืนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของตับการนอนหลับดึกเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายไม่เข้าสู่สภาวะสงบและเลือดจะไม่ไหลกลับสู่ตับอย่างเพียงพอในทางคลินิกผู้ป่วยมักจะหงุดหงิดง่ายรำคาญใจถอนหายใจบ่อยรู้สึกแน่นหน้าอกเวียนศีรษะปวดตาและนอนหลับไม่สนิทผลกระทบต่อม้ามวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินที่ไม่สม่ำเสมอเช่นการนอนดึกจะทำลายพลังงานของม้ามทำให้การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลงเมื่อพลังงานของม้ามพร่องการผลิตซี่และเลือดก็จะแย่ลงส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังเบื่ออาหารท้องอืดและความผิดปกติของระบบย่อยอาหารผลกระทบต่อไตเวลากลางคืนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและบำรุงสาระสำคัญของไตการนอนดึกเป็นเวลานานจะทำให้สาระสำคัญของไตลดลงโดยเฉพาะหยินของไตเมื่อหยินของไตไม่เพียงพอหยินจะไม่สามารถควบคุมหยางได้ทำให้เกิดความร้อนภายในร่างกายซึ่งรบกวนการนอนหลับมากขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหลังและเข่าหูอื้อปากแห้งรู้สึกร้อนภายในร่างกายพลังชีวิตลดลงและอ่อนเพลียเรื้อรังอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าความเสียหายได้ลุกลามไปยังรากเหง้าของร่างกายทำให้การฟื้นตัวช้าลงการรักษาสุขภาพที่ดีมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ควรเข้านอนก่อนเวลา 23 นาฬิกาเพื่อให้สมดุลของหยินและหยางเกิดขึ้นในระหว่างวันการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างพลังหยางและควรหลีกเลี่ยงการนอนดึกในตอนเย็นควรลดสิ่งกระตุ้นรักษาสภาวะจิตใจให้สงบและช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนจากสภาวะที่กระฉับกระเฉงไปสู่สภาวะสงบอย่างเป็นธรรมชาติดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์กล่าวแนะนำก็เป็นเรื่องราวข้อคิดดีๆที่เราควรรู้ควรทราบก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแพทย์อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ก็เป็นเรื่องที่ดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขา3ของเวียดนามได้กล่าวท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเรื่องราวดีๆเหล่านี้ว่าการนอนหลับนั้นมีความสำคัญและควรจะหลับเวลาไหนช่วงไหนของกลางคืนไม่ควรหลับในเวลากลางวันเพราะว่าเป็นเวลาทำงานดังนั้นการใช้เวลาในการพักผ่อนนอนหลับนั้นมีสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการพักผ่อนของร่างกายชีวิตมนุษย์ชายหญิงเราทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผมก็เจตแพทย์จำฤทธิ์ได้นำข้อมูลแง่คิดดีๆมาฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมากล่าวถึงการนอนกลางวันการนอนกลางคืนเป็นอย่างไรก็หวังว่าเราจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของแต่ละคนแต่ละท่านวันนี้และวันหน้าสวัสดีครับ
2: ทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของเราแต่การออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือวินัยและเจ้าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากของใครหลายคนรู้หรือไม่ว่าเพียงเดินเพิ่มวันละ 1,000 ก้าวที่สามารถทำได้ง่ายๆและมีประโยชน์อย่างมากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจากการติดตามชีวิตกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226,889 รายต่อเนื่องเป็นเวลากว่า7ปีโดยวัดผลจากการเดิน 3,867 ก้าว 5,537 ก้าว 7,379 และ 11,529 ก้าวไปตามลำดับนั้นก็พบว่ากลุ่มที่เดินเพิ่มขึ้นวันละ509จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงกว่า 7% และอีกกลุ่มที่เดินมากขึ้นเรื่อยๆวันละ 1,009 โอกาสเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยรวมลดลงกว่า 15% และส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพจิตและการควบคุมน้ำหนักคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวนก้าวทีละน้อยก็เป็นส่วนที่การเดินวันละ19,000ดีจริงหรือเป็นหัวข้อที่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทุกฝีก้าวนับเป็นก้าวย่างสู่การสร้างหัวใจแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวขึ้นยิ่งเดินมากยิ่งอายุยืนยิ่งเดินมากขึ้นหัวใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาอย่างหนักแต่เป็นการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนเผาผลาญอาหารหรือไขมันที่สะสมในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนสูบฉีดได้ดีช่วยเสริมระบบหลอดเลือดลดความดันโลหิตและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีในร่างกายนอกจากนั้นการเดินยังดีต่อใจของเราด้วยในทุกย่างก้าวจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นช่วยลดความเครียดเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระดับการใช้พลังงานในร่างกายช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวและเพิ่มความคงทนของร่างกายในทุกวันด้วยข้อมูลจากส าขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าจริงๆแล้วที่มาของคำกล่าวนี้มาจากคำโฆษณาของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องนับก้าวตั้งแต่ปีคริสตศักราช1965และยังติดหูผู้คนทั่วไปอยู่จนถึงปัจจุบันจะว่าไปเป้าหมายการเดินวันละ19,000เพื่อสุขภาพที่ดีก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันเพราะคนวัยทำงานมักจะเดินได้วันละราวๆ 5,000 ถึง 7,900 ถ้าเพิ่มการเดินออกกำลังกายอีกวันละ30นาทีน่าจะได้อีก 3,000 ถึง 4,900 รวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียง 19,000 ต่อวันอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ว่าการเดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายวันละ19,000เดินให้ได้วันละ 7,000 ถึง 19,000 ก็ยังส่งผลดีต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าการเดินวันละ19,000เช่นกันดังนั้นการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 7,000 ถึง 8,900 น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนข้อมูลยิ่งเดินยิ่งอายุยืนดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าการเพิ่มจำนวนก้าวเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการเดินให้ถึงเป้าหมายเป็นจำนวนก้าวต่อวันด้วยซ้ำไปตัวอย่างงานวิจัยทำให้คนไข้โรคเบาหวานที่ให้คนไข้เดินเพิ่มขึ้นจากการเดินเฉลี่ยวันละ 5,900 เป็น 6,209 ทำให้คนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกงานวิจัยหนึ่งทำให้คนไข้หญิงสูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงที่ให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6,800 เป็น 8,509 ต่อวันพบว่าช่วยให้ระดับไขมันในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบคน2กลุ่มกลุ่มแรกเดินน้อยกว่าวันละ 4,900 กับกลุ่มที่2เดินมากกว่าวันละ 8,900 พบว่ากลุ่มที่เดินมากมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยข้อสรุปว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกินกว่าวันละ 19,000 อยู่แล้วก็ขอให้เดินต่อไปแต่ถ้าท่าน

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอยคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Girl Boy House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Girl Boy House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
5: ทำดี
4: ด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดีหนึ่งการฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลส1การพูดแต่วาจาที่ดี1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
5: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
2: ฟังคะติดตามนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อเรื่องเพริวาสชาดกช่างตีกลองกับบุตรชายเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช่างตีกลองอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีกับลูกชายอีกหนึ่งคนในช่วงเทศกาลงานประจำปีของเมืองพาราณสีเขาได้พาลูกชายไปตีกลองในงานได้เงินมาเป็นจำนวนมากวันสุดท้ายก็เดินกลับบ้านลูกชายด้วยความดีใจที่ได้เงินมามากโขจึงตีกลองตลอดทางครั้นไปถึงดงโจรในระหว่างทางพ่อได้เตือนลูกว่าลูกเอ๋ยอย่าตีกลองรัวอย่างนั้นสิลูกจงตีเป็นระยะเป็นจังหวะจังหวะเหมือนกลองทหารเดินทางสิลูกลูกชายกลับสวนว่าตีอย่างนี้แหละพวกโจรจะได้หนีไปจากนั้นก็ยิ่งกระหน่ำตีกลองรัวไปตลอดทางพวกโจรได้ยินเสียงกลองทีแรกก็คิดจะหนีไปแต่พอฟังไปฟังมาก็เอะใจว่าไม่ใช่ทหารจึงซุ่มดูข้างทางพอเห็นสองพ่อลูกเลยออกมาทุบตีแย่งชิงเงินจนหมดตัวธรรมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่ทำอะไรเกินพอดีอาจสร้างความลำบากได้ในภายหลังดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความละโมบโลภมากก่อให้เกิดความฉิบหาย
4: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
5: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
4: ปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์
6: แสดงโทษแห่งโลภะโทสะโมหะ

ติดใจในอารมณ์นำความฉิบหายให้เกิดขึ้นความโลภติดใจในอารมณ์ทำใจให้กำเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความโลภครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนของตนหรือประโยชน์ผู้อื่นขณะที่ความโลภครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่เห็นธรรมความดีความชอบมีศรัทธาสติหิริโอตตปะเป็นต้นในขณะที่โลภจิตย่อมมืดมนไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเลยความโลภกำลังครอบงำจิตใจของใครอยู่หนอ

0: เนรัง
1: ความโกรธไม่พอใจในอารมณ์นำความฉิบหายให้เกิดขึ้นความโกรธไม่พอใจในอารมณ์ทำใจให้กำเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความโกรธครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนของตนหรือประโยชน์ผู้อื่นขณะที่ความโกรธครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่เห็นธรรมความดีความชอบมีศรัทธาสติหิริโอตตปะเป็นต้นในขณะที่โกรธจิตย่อมมืดมนไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเลยความโกรธกำลังครอบงำจิตใจของใครอยู่หนอ

0: ความไม่รู้อริยสัจ4นำความฉิบหายให้เกิดขึ้นความไม่รู้อริยสัจ4ทำใจให้กำเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความไม่รู้อริยสัจ4ครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนของตนหรือประโยชน์ผู้อื่นความไม่รู้อริยสัจ4ครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่เห็นธรรมความดีความชอบมีศรัทธาสติหิริโอตตปะเป็นต้นในขณะที่ความไม่รู้อริยสัจ4ครอบงำจิตย่อมมืดมนไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเลยความไม่รู้อริยสัจ4กำลังครอบงำจิตใจของใครอยู่หนอ
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี
2: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
3: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจและวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนดีแล้วความว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนโง่เหมือนม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าไม่มีกำลังไปฉะนั้นและยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมซึ่งได้เลือกสรรแล้วเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
5: ศาสนาของเราเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือความหมายนี่คืออย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ใกล้วัดไหนเราศรัทธาวัดไหนแล้ววัดนั้นเขากำลังขาดแคลนอยู่เราควรจะเข้าไปให้อุปการะไหมคะแต่เราดันไปอุปการะในศาสนาอื่นก่อนศาสนาของเราอย่างนี้ถือว่าเป็นอุบาสกชั้นเลวนะเข้าใจไหมเข้าใจแต่ต้องเป็นวัดที่เราเริ่มใส่ศรัทธาก็คือเป็นวัดที่มีภิกษุหรือภิกษุณีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเราศรัทธาเลื่อมใสแต่ถ้าเราศรัทธาเลื่อมใสแล้วยังไปทำอุปการะในศาสนาอื่นก่อนศาสนาของเราเนี่ยก็แสดงว่าคุณใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอุปการะของเราแล้วเหลือเฟือนึกออกไหมวัดเราตรงนี้นะอู้เราดูแลดีนะเหลือเฟือศาสนาอื่นเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยได้นะช่วยได้เพราะเรามีเยอะเรารวยอย่างเงี้ยได้
6: เขาก็ถามระหว่างข้อที่6กับข้อที่7นะคะที
5: ่ชัดเจนนะคะข้อที่6ไม่แสวงหาเขตบุญนอกศาสนาไม่แสวงหาเนื้อนาบุญนอกศาสนาแต่ข้อ7นี่คือไม่ไปอุปการะก่อนคนละเรื่องกันเลย
6: ค ค่ะคำว่าเขตบุญก็คือผู้ที่เราจะไปทำบุญเนี่ย จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาพุทธ
5: คืออุบาสกอุบาสิกาที่ฉลาดเขาจะรู้เลยว่าถ้าเขาได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าตรัสว่าไงพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีโสดาสกทานาคาอรหันในศาสนาอื่นแล้วโสดาบันนี่เป็นเนื้อนาบุญซุปเปอร์เลยนะแค่ว่าที่โสดาบันทำบุญกับว่าที่โสดาบันเนี่ยได้บุญนับไม่ถ้วนอย่างเงี้ยใช้คำว่านับไม่ถ้วนอย่างนี้เลยเป็นเนื้อนาบุญสุดๆเลยไหมคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะอาจารย์เขาอยู่ศาสนาอื่นแต่เขารักษาศีล5ได้นะอาจารย์อ๋อได้บุญแค่เป็นแสนไม่เขาเป็นนักบวชศาสนาอื่นก็จริงนะอาจารย์เขาไม่ใช้เงินเลยนะอาจารย์ก็ได้แค่บุญเป็นแสนเขามีศีลบริสุทธิ์จะมีศีลแค่ไหนนะฮะเราไปทำกับเขาเราก็ได้บุญแค่เป็นแสนแค่นั้นน่ะอาจารย์ถึงแม้อาจารย์จะไปว่าเขาสิเขาไม่ใช่แค่รักษาศีลบริสุทธิ์นะอาจารย์เขานั่งสมาธิเก่งมากแล้วเขาเนี่ยตั้งแต่หนูอยู่กับเขาเนี่ยเขาไม่โชว์ราคะเลยอาจารย์เขาเข้าฌานนี่ปิ๊บปั๊บเลยนะอาจารย์เขาเนี่ยเล่นฌานเขาเรียกฌานกรีธาเลยนะอาจารย์ก็ได้บุญแค่แสนโกรธแค่นั้นน่ะแสนโกรธแค่นั้นต่อให้นั่งสมาธิเก่งได้กว่าไม่มีราคะช่วงเข้าฌานเนี่ยนะเป็นฤาษีนอกศาสนานี้นะแต่ก็ได้บุญแค่แสนโกรธเท่านั้นนับได้อยู่แสนโกรธแต่ถ้าทำกับว่าที่โสดาบันเนี่ยนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเนื้อนาบุญอยู่ในศาสนานี้เท่านั้นถ้าคุณคิดจะทำบุญน่ะคุณแสวงหาเนื้อนาบุญและคุณยังไปแสวงหาเนื้อนาบุญนอกศาสนานี้แสดงว่าคุณไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีการศึกษาไม่รู้แหล่งไหนเป็นแหล่งบุญเพราะนั้นต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เคยฟังธรรมว่าลำดับบุญมีอะไรบ้างเอาว่าไปเลยทำบุญกับสาเดชานได้บุญเป็น
6: ร้อยทำบุญกับคนทุศีลได้บุญเป็นพันทำบุญกับคนมีศีลได้บุญเป็นแสนทำบุญกับ
5: ฤาษี
6: หรือ
5: นักบวชนอกศาสนานี้ที่สามารถสงบจิตเป็นสมาธิละกามราคะได้ช่วงที่เขาเข้าฌานเนี่ยนะฮะเขาละกามราคะได้ก็ได้บุญ
6: แสนโกร
5: ธแต่ถ้าทำบุญกับผู้ที่กำลังเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ย
6: นับไม
5: ่แค่โสดาบันเนี่ยนะได้บุญนับไม่ถ้วนนี่คือเนื้อนาบุญวันนี้จบนะบุญเธอได้แค่นี้เธอได้แค่หน้า80ฉันไม่พูดเรื่องที่ฉันเขียนเรียบร้อยนิพพานคืออะไรเขียนไว้หมดถ้าถามว่าใครแปลอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีแปลนะคะช่วยวงเล็บไว้ด้วยนะเพราะว่าที่อื่นเขาอาจจะไม่แปลอย่างนี้จะได้ไม่ทะเลาะกันเนาะถ้าเขามาโวยวายว่าไพศาลมันยังมาตรงกับหนังสือนี้นะบอกภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีนามสกุลสุวรรณอยู่อารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมต้องจังหวัดเชียงใหม่คือฉันต้องรับผิดชอบการแปลมันเรียนจบบาลีประโยคยัง1จองจบประโยค1จองท่านน่ะโอ้ยมันได้ดีอ่ะนะเพราะแล้วมันแปลแล้วมันรับผิดชอบกันน่ะรับผิดชอบมาคุยได้นิพพานแปลว่าอย่างนี้อาจารย์มาแปลทำไมเพื่อให้เธอได้ไม่หวาดกลัวนิพพานเธออย่าไปคิดว่านิพพานอยู่ไกลลิบโลกนิพพานคือสิ่งนี้เท่านั้นเองนะแล้วมันน่าสนใจไหมถ้านิพพานคือความไม่มีทุกข์นี่น่าสนใจไหมคะน่าสนใจไหมคะที่นิพพานคือความไม่มีกิเลสบีบคั้นหัวใจเราเนี่ยมัดใจเราเนี่ยดีไหมคะเออเนี่ยฉันเขียนให้เธอสนใจและที่น่าสนใจที่สุดก็คือบัดตายแล้วนิพพานคืออมตะไม่ตายแล้วอ้าวเดี๋ยวฉันถามเธอตายหรือเธอไม่ตายนะความรู้สึกนึกคิดจิตใจเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยความรู้สึกนึกคิดจิตใจเปลี่ยนอยู่เรื่อยไหมคะ
6: เปลี่ยนอยู่เรื่อยค่ะ
5: เกิดแล้วดับไหมคะ
6: เกิดแล้วดับค่ะ
5: มันจะเป็นเราได้ไหมคะ
6: ไม่ได้
5: เพราะมันเกิดแล้วมัน
6: ดับ
5: แล้วเหลือไม่เหลือคะ
6: ดับไม่เหลือค่ะ
5: ความรู้สึกนึกคิดจิตใจเกิดแล้วดับไม่เหลือใช่ไหมคะเป็นเราได้ไหมคะ
6: ไม่ได้
5: ไม่เป็นต่อไปร่างกายเนี่ยตอนเกิดมาเป็นเด็กทารกถือว่าคนคนนั้นแหละคือเป็นชั้นจนเดี๋ยวนี้ก็เป็นเด็กทารกเหมือนเดิมไหมคะ
6: ใช่
5: มันตายไปยังคะน่ะ
6: ตายไปแล้ว
5: 10ขวบตายไปยัง
6: ตายไปแล้ว
5: สรุปแล้วความรู้สึกนึกคิดจิตใจและร่างกายทั้งหมดเนี่ยเกิดดับคือเกิดตายเกิดตายอยู่เรื่อยๆจริงหรือไม่จริงแต่คำว่าฉันเป็นเพียงชื่อสมมุติเรียก สิ่งเหล่านี้เท่านั้นเพราะนั้นฉันไม่ตายแล้วจริงหรือเปล่าฉันไม่ตายแต่ขันธ์ทั้ง5ตายไหมเข้าใจหรือยังร่างกายจิตใจเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแล้วก็อันตรธานหายไปเรียกว่าตายไปเกิดขึ้นแล้วก็อันตรธานไปมันตายแล้วอยู่เรื่อยๆไหมคะใครคิดถึงความตายอย่างนี้ก็เลยเลิกกลัวตายเพราะมันตายอยู่แล้วแต่ฉันเนี่ยเป็นเพียงชื่อเลยฉันเลยไม่ตายเข้าใจหรือยังเอาฟังให้ดีไข่กะทิน้ำตาลก็เป็นไข่กะทิน้ำตาลเอามาผสมกันก็ยังเป็นไข่กะทิน้ำตาลผสมซึ่งแยกไม่ออกแล้วมันผสมกันแยกไม่ออกแล้วแต่เราก็รู้ว่าในนี้มีไข่กะทิน้ำตาลพอแบ่งเป็น2ถ้วยถ้วยหนึ่งเอาไปนึ่งเริ่มตั้งชื่อว่า
6: สังขยา
5: อีกถ้วยหนึ่งเอาไปปิ้งตั้ง
6: ชื่อว่าหม้อแกง
5: ไข่กะทิน้ำตาลเป็นหม้อแกงได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
5: เป็นหม้อต้มได้ไหม
6: ก็ไม่ได้ค่ะ
5: เพราะนั้นไอ้หม้อแกงหม้อต้มเป็นเพียง
6: ชื่อ
5: ใช้เรียกแต่มันเป็นไข่ไหม
6: มันไม่เป็นไข่
5: หม้อแกงเป็นไข่ไหม
6: หม้อแกงไม่เป็นไข่หม้อแกงไม่เป็นกะทิหม้อแกงไม่เป็น
5: น้ำตาลเข้าใจยังจริงไหม
6: จริง
5: เนี่ยฮะความรู้สึกนึกคิดจิตใจรวมกันแล้วตั้งชื่อว่าฉันเนี่ยความคิดก็ไม่ได้เป็นฉันใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เห็นผิดว่าความคิดเป็นฉัน
6: ฉันมีความคิด
5: แล้วก็ความรู้สึกทุกข์ใจอีกความรู้สึกทุกข์ใจก็คือความรู้สึกทุกข์ใจแต่เกิดมาทุกข์ใจไปตั้งกี่หมื่นรอบแล้วเกิดดับจริงไหมแต่ก็ไปยึดว่าความรู้สึกทุกข์ใจเป็นฉันต้องไปเล่าให้คนนี้คนนั้นฟังไปร้องไห้เขาฟังนี่ก็คือเราไปยึดความรู้สึกทุกข์ใจว่าเป็นฉันใช่ไหมฉันทุกข์ใจฉันทุกข์เมื่อไหร่ทุกข์มา3วันก่อนโหก็มันบ่จบเถอะกะจบแล้วแต่มันจำได้อยู่โอ้ความจำกับความจริงเป็นสิ่งเดียวกันไหมคนละสิ่งกันนะเมื่อ3วันก่อนเราปวดเข่าอ่ะแล้วมันหายแล้วอ่ะวันนี้เขาถามว่าแต่วันก่อนได้ยินว่าเจ็บเข่ากะเจ้าก็แค่จำได้ว่าเจ็บเข่าแต่มันไม่มีแล้วเจ็บเข่าไม่มีแล้วแต่ถ้าเรายังโง่อยู่ก็บอกพอเขาถามว่าได้ยินว่า3วันก่อนเจ็บเข่ากะแม่นเจ็บเข่าโหเจ็บอยู่กะหายละโหแล้วหายหรือเจ็บยังมันจำได้โหจำได้มันไม่ใช่ของจริงเข้าใจหรือยังอดีตก็ทิ้งให้มันเป็นอดีตไปไม่บ้าอดีตมาเป็นปัจจุบันทำไมถ้าเราขืนเอาอดีตมาเป็นปัจจุบันเราจะกลายเป็นคนโศกนิรันดรเป็นคนน่าเบื่อเป็นนางเอกเข้าใจไหมเราควรจะเป็นคนสดใสเบิกบานผ่องแผ้วเป็นคนไม่มีทุกข์นิพพานนี่มันไม่ทุกข์ไงบรรลุนิพพานดีกว่าไหมดีเนาะมันมีทุกข์แล้วเฮ้ยอย่างทุกข์กระดิ่งจะหามีทุกข์อนาคตก็ยังมาเกิดทุกข์ปัจจุบันก็กำลังดับยึดก็ไม่ได้เฮ้ยเออแถมยังมาอู้ดีเนาะดีแค่ตอนอู้ท่านอะลืมหม้อเนี่ยใครมีความรู้ไม่หวั่นไหวสบายไหม
7: สบายค่ะ
5: แต่ถ้าลืมเมื่อไหร่ก็เอาแล้วมึงเอ้ยเอาความทุกข์เป็นกูอีกแล้วเอาความจำเป็นกูอีกแล้วเนี่ยเข้าใจยังวันนี้ให้ความรู้เธอไปจดไปซะเอาปากกาเอากระดาษมาจดไปเนอะไม่ใช่ทำเป็นนะทำเป็นมาอ่านแล้วก็ไปละยังมาจดอ๋ออยู่ในสมองเออทำเป็นเก่งนะเธอจดไปเหอะดูบ่อยๆนะคะนิพพานคือความไม่มีกิเลสตัณหาผูกมัดใจนิพพานคือความไม่ตายแล้วจริงๆมีเราตายหรือเราไม่ตายอะไรตายล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดตายอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนมาจริงไหมพวกเราทุกวันนี้โดนไฟแก่เผาไหมคะ
7: เผาค
5: ่
7: ะ
5: แก่มากไหมเนี่ย
7: มาก
5: อาชักเป็นขนมหม้อแกงแล้วเนาะตอนขวบ2ขวบนั่นเป็นสังขยาเนาะ1ออกมาแล้วดูน่ากินหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้ปิ้งจนไหม้เกรียมดำปึ๊ดกันไปหมดละมันเป็นไข่กะทิน้ำตาลที่เอาไปปิ้งก็ตั้งชื่ออย่างเนี่ยเอาไปนึ่งก็ตั้งชื่ออย่างตอนเป็นเด็กทารกมีใครตั้งชื่อเราบ้างว่านางนพมาศอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมตั้งว่าเราเป็นนางนพมาศเป็นนางงามโลกเพราะอะไรมันขวบเดียวอ่ะเด็กขวบเดียวเนาะเดินตะแตะตะแตะกุปิปุปิแล้วใครจะเอามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ไปใส่ให้มันน่ะจริงไหมมันเป็นไม่ได้มันยังไม่ได้เอาไปปิ้งมันต้องไปปิ้งก่อนปิ้งนานๆพออายุ18เนี่ยหู้ปิ้งได้ที่ละตอนนี้ตั้งชื่อละนางงามโลกนางงามจักรวาลนางสาวไทยนางนพมืดอะไรก็ตั้งชื่อกันไปแค่นั้นเองเธอ ตั้งชื่อเป็นช่วงๆจริงไหมแล้วชื่อเนี่ยมันมีจริงไหมหรือมันแค่ชื่อ
7: มันก็เป็นแค่ชื่อ
5: เออมันก็ดีแต่พูดแล้วนะแค่ชื่อเนี่ย
7: ค่ะ
5: เวลาใครเขียนชื่อด่าบนกำแพงนี่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเอามาดูสติปัฏฐานภาวนาเอาแปลสติแปลว่าอะไร
7: สติปัฏฐานภาวนาสติแปลว่านึกได้ระลึกรู
5: ้คือแปลตัวไหนก็ได้แต่ที่เขาแปลกันก็แปลว่าระลึกรู้ดูเท่มากอาจารย์แปลให้มันเจาะใจนะว่าสติก็นึกได้นั่นน่ะเถอะง่ายๆนึกได้ปัฏฐานแปลว่าออกไปสู่โคจรเน
7: า
5: ะออกไปสู่โคจรออกไป
7: ออกสติแปลว่านึกได้หรือระลึกรู้ส่วนปัฏฐานแปลว่าการออกไปนะคะ
5: สู่ที่โคจร
7: ที่โคจรคือกายเวทนาจิตธรรมภาวนาแปลว่าการทำให้มีฉะนั้นสติปัฏฐานภาวนาแปลโดยท่านพระอาจารย์แปลว่าการทำให้มีการนึกได้เพื่อออกไปสู่โคจรคือกายเวทนาจิตธรรมอันทำให้จิตหลุดพ้นจากตัณหา
5: อันนี้คือสติปัฏฐานภาวนาแต่ส่วนมากเขาจะไปปัฏฐานไว้ที่ตั้งนะฮะก็ได้แปลว่านึกถึงกายเอาจิตไปตั้งฐานกายเอาจิตไปตั้งฐานเวทนาจิตไปตั้งฐานจิตฐานธรรมเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตหลุดพ้นทุกครั้งที่เรานึกขึ้นได้ว่าอ้อเอ้ยมันก็แค่กายกองสกปรกกองตุ๊กแค่เวทนาจอมตุ๊กมันตุ๊กมันเกิดดับจิตเราหลุดเลยนะคะเอาดูกายา
7: 1กายานุปัสสนาคือการตามดูตามเห็นกายกองทุกข์ที่แสนสกปรกในกายกองทุกข์ที่แสนสกปรกภายในบ้างภายนอกบ้างทั้งภายในภายนอกบ้างมีความเพียรเผากิเลสให้ไม่มอดภาษาบาลีว่าอาตาปีมีความรู้ทั่วพร้อมในความเกิดขึ้นและความดับลงแห่งทุกข์สัมปชาโนมีความระลึกได้นึกได้บาลีว่าสติมากำจัดความโลภเพ่งเล็งอยากได้และความทุกข์ใจในโลกออกเสียได้บาลีว่าวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสัง
5: อันนี้คือสติปัฏฐานโดยย่อนะฮะสติปัฏฐานโดยย่อจะพูดอย่างนี้แล้วก็จะบอกเธอว่าเธอไปสำนักไหนเขาก็สอนให้ดูสติปัฏฐานเนี่ยเนาะให้ไปปฏิบัติเจริญภาวนาสติปัฏฐานเนี่ยส่วนมากเขาจะบอกให้เธอไปดูความเกิดความดับใช่หรือเปล่าเออเนี่ยอาจารย์ก็เขียนไว้ตรงนั้นนะฮะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสมุททิโยกับวยะธรรมโมนะสมุททิยะธรรมมากับวยะธรรมมาบางที่ก็ใช้สมุททิยะธรรมมากับนิโรธธรรมมาคือไปดูความเกิดขึ้นและความดับลงแห่งทุกข์เอาสั้นๆพอสั้นๆเขาจะพูดแค่ว่าความเกิดความดับอย่างเงี้ยแต่บางที่เขาก็พูดว่าไปดูเหตุเกิดทุกข์กับความดับทุกข์คือเธอเห็นอันไหนก็ได้อันเนี้ยแสดงว่าเธอมีปัญญาละฟังให้ดีเนอะเมื่อใดก็ตามที่เธอไปเห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เธอมีปัญญาละหรือหนูเห็นความเกิดขึ้นแห่งขันห้ากองทุกข์และหนูก็เห็นความดับลงแห่งขันห้ากองทุกข์ใช้ได้ละอาจารย์พูดแล้วมันงงอ่ะแล้วอะไรคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์อะไรคือความดับลงแห่งทุกข์ถ้าตัณหาเกิดชื่อว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าตัณหาดับชื่อว่าเป็นความดับทุกข์เธอแค่นั้นแหละถ้าเธอเห็นตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยชื่อว่าเธอเห็นความเกิดความดับชื่อว่าเธอเห็นธรรมในกายยกตัวอย่างเธอนั่งตรงนี้เธอเห็นไหมว่านั่งไปนั่งไปเนี่ยกายเนี่ยมันชื่ออะไรกายเนี่ยแปลให้ฟังหน่อย
7: กายแปลว่ากองทุกข์ที่แสนสกปรก
5: จริงหรือไม่จริง
7: จริงค่ะ
5: ทุกคนทุกคนคิดก่อนนึกถึงกายตัวเองก่อนภายในเอาภายในก่อนว่ากายคือกองทุกข์จริงหรือไม่จริงตอบดังๆ
7: จริงค่ะ
5: กองทุกข์แปลว่าอะไรจารย์ทุกข์มันแปลว่าเป็นอยู่ยากจริงหรือไม่จริงให้นั่งตลอดนี่เป็นอยู่ยากไหมคะ
7: ยาก
5: เนี่ยมันทุกข์ตรงเนี้ยมันจะให้มันนั่งตลอดมันทุกข์มันเป็นอยู่ยากและที่สุดมันเป็นอยู่ได้หรือไม่ได
7: ้เป็นอยู่ไม่ได้
5: มันจำเป็นต้องลุกละอย่างเงี้ยการที่เห็นว่ากายเนี่ยเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้เนี่ยได้เห็นว่ากายเป็นกองทุกข์แล้วพอเห็นมันสกปรกหรือมันสะอาด
7: สกปรกค่ะ
5: สกปรกน้อยหรือสกปรกมาก
7: สกปรกมาก
5: มีแต่เชื้อโรคเต็มตัวไหมคะ
7: เต็มตัว
5: ใครกล้ายืนยันว่าพระอาจารย์คะในน้ำลายหนูเนี่ยไม่มีเชื้อโรคนะคะใครกล้ายืนยันไม่มีทางอ่ะในปากเราเนี่ยเชื้อโรคมากไหมคะ ใครกล้ายืนยันบ้างว่าในจมูกหนูเนี่ยไม่มีไวรัสฮะไม่มีแบคทีเรียไม่มีอะฮะไม่มีทางเลยในจมูกในหูในผมในผิวหนังเนี่ยนะเชื้อโรคเยอะมากจริงไหมเพราะนั้นสกปรกไหมคะเพราะนั้นน้อมไปพวกเธอทุกคนน้อมจิตเลยค่ะน้อมจิตไว้ที่นั่งอยู่เนี่ยกองทุกข์และแสนสกปรกจริงหรือไม่จริงแล้วไปดูที่ไหนอาจารย์ก็ไปดูในกองทุกข์ที่แสนสกปรกนั่นแหละดูกายในกายเอางั้นแปลก็แปลว่า
7: ดูกองทุกข์ที่แสนสกปรก
8: ในกองทุกข์ที่แสนสกปรก
5: เข้าใจยังเอาพูดเองดูกายในกายเอาพูด
7: ดูกายในกายแปลว่าการดูกองทุกข์ที่แสนสกปรกในกองทุกข์ที่แสนสกปรก
5: ถ้าดูขนาดนี้มันจะเกิดกิเลสไหม
7: ไม่เกิดค่ะ
5: จะเกิดราคะไหมคะจะเกิดโทสะไหมคะจะเกิดโมหะไหมคะไม่เกิดเลยนะเพราะเห็นกองทุกข์เอาต่อไปดูภายนอกเอาพวกเธอดูออกไปดูทางขวาก็ได้ทางซ้ายก็ได้ดูมาที่ข้างหน้าก็ได้ก็เป็นไหมคะเป็นกองทุกข์ไหมคะที่แสนสกปรกไหมคะเฮ้อเหมือนกันไหมคะเนี่ยเลยดูทั้งในทั้งนอกเดอะเซมเลยนะฮะเหมือนกันเลยอ่ะมันเลยไม่แยกมึงแยกกูไม่แยกเขาแยกเราไม่แยกเธอแยกฉันก็เห็นเป็นกองทุกข์ที่แสนสกปรกกายเนี่ยนะมาจากรากศัพท์กุธาตแปลว่าสิ่งที่สกปรกน่ารังเกียจเพราะนั้นบัณฑิตผู้รู้รากศัพท์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่ากายคือสิ่งสกปรกซึ่งบัณฑิตรังเกียจมากแต่คนพาลหลงรักมากหลงทนุถนอมเอาครีมนั่นมาทาเอาครีมโน่นมาทาตกแต่งประดับประดาเอานี่มาเจาะหูเจาะจมูกเจาะนั่นห้อยนี่เต็มไปหมดเพราะไม่รู้ว่ามันคือกองสกปรกเข้าใจยังเพราะนั้นวันนี้ฉันสอนเธอระดับลึกนะเธอลึกขนาดไหนอาจารย์ก็ให้เธอไม่มีทุกข์เลยอ่ะเธอจะได้สบายไปไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์สิ้นทุกข์นะคะคืออย่างนี้มันมีข้อความในพระไตรปิฎกอ่ะอาจารย์จะอ่านเป๊ะๆให้เธอฟังเลยนะแล้วเธอก็จะได้ตกตะลึงพึงเพลิดว่าฮ่าอย่างเงี้ยนะพระสูตรนี้ชื่อว่าฉันทะสูตรนะคะอยู่ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวักพวกเธอตั้งใจฟังนะภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4ประการนี้สติปัฏฐาน4ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1ย่อมตามดูตามเห็นกองทุกกายกองทุกที่แสนสกปรกในกายกองทุกที่แสนสกปรกอยู่มีความเพียรเผากิเลสให้มอดไหม้มีปัญญารู้ทั่วถึงในความเกิดขึ้นแห่งทุกในความดับลงแห่งทุกมีสติระลึกได้กำจัดความโลภเพ่งเล็งอยากได้และความทุกข์เสียใจในโลกออกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายกองทุกข์ที่แสนสกปรกในกายกองทุกข์ที่แสนสกปรกอยู่เธอย่อมละฉันทะคือละความพอใจปรารถนาในกายกองทุกข์ที่แสนสกปรกนี้ได้เพราะละฉันทะได้จึงกระทำอมตะหรือนิพพานให้แจ้งกระทำให้แจ้งนิพพานเลยนะอ่ะต่อไปเธอย่อมตามดูตามเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยจอมทุกข์ในความรู้สึกสุขทุกข์เฉยจอมทุกข์ทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสให้ไม่มอดมีปัญญาเห็นความเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกกองทุกข์และความดับลงแห่งความรู้สึกกองทุกข์มีสติระลึกได้กำจัดความโลภเพ่งเล็งอยากได้ความรู้สึกนั่นนี่และกำจัดความเสียใจเพราะไม่ได้ความรู้สึกนั่นนี่เสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นความรู้สึกกองทุกข์ในความรู้สึกกองทุกข์ทั้งหลายอยู่เธอย่อมละฉันทะคือละความพอใจปรารถนาในความรู้สึกเสียได้เพราะละฉันทะได้จึงกระทำอมตะให้แจ้งแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้อ่านพระสูตรนี้พอเราไปฝึกสติในกายเราก็กลายเป็นไปพอใจปรารถนาจะได้กายอันนั้นจะได้กายอันนี้เข้าใจไหมฮะขณะเดินจงกรมก็ไม่เห็นว่ามันเป็นแค่กองทุกข์แสนสกปรกแต่เราก็เห็นกายเป็นเราเดินเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเสร็จเลยเมื่อเดินก็รู้ว่าไอ้กายกองทุกจอมแสนสกปรกกำลังเคลื่อนไปอย่างนี้ก็เบื่อไหมคะ

0: พอไปเห็นว่าเวทนาดับปั๊บปัญญาก็จะเห็นว่าเวทนาดับตัณหาก็ดับอุปทานก็ดับภพก็ดับชาติก็ดับมันดับของมันอยู่แล้วแต่ไม่เห็นความดับจึงเห็นความมีแต่ถ้าเห็นความดับความมี
1: ก็ไม่มี
0: เข้าใจได้ยังข้อที่3ตามดูตามเห็นจิตในจิตตามดูตามเห็นจิตกองทุกข์จิตที่กองทุกข์จิตจอมทุกข์มันทุกข์ยังไงเกิดปั๊บมันดับเลยเกิดปั๊บมันดับเลยมันเป็นอยู่ยากมากตามดูจิตจอมทุกข์จิตจอมเกิดดับจิตจอมอยู่ไม่ได้อยู่ยากจิตนี่อยู่ยากมากพวกเรานี่ชอบบังคับจิตใช่ไหมใช่อ่ะให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับพังน้อยยุ่มน้ออย่างเงี้ยอาจารย์ทำมาแล้วเกือบตายนะคะเพราะไม่รู้จักจิตพอไม่รู้จักจิตก็ยึดจิตเป็นเราพอยึดจิตเป็นเราก็จะเอาจิตให้เป็นอย่างนั้นให้จิตเป็นอย่างนี้ให้ได้อย่างเงี้ยไม่รู้จักจิตซะก่อนว่าจิตเป็นสิ่งที่เกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับเพราะนั้นจิตนี่จอมทุกข์ไหมคะจอมเป็นอยู่ยากใช่ไหมกำลังดูพองยุบอยู่มีคนเคาะประตูปังปังปังปังเนี่ยหงุดหงิดเลยใช่ไหมคะกำลังนั่งเกือบบรรลุเกือบบรรลุแล้วนะมันมาเคาะประตูหัดตายอย่างนะอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าจิตเป็นฉันและเสียงนั้นมารบกวนฉันเห็นไหมแต่จริงๆต้องรู้ว่าจิตมันจอมทุกข์คือมันเป็นอยู่ไม่ได้เลยมันดูพองมันดับเลยมันดูยุบมันดับเลยพองมันดับเลยยุบมันดับเลยพอเสียงมันก็ไปเลยแล้วมันก็ดับเลยจริงไม่จริงพอเห็นความดับปั๊บความมีความหงุดหงิดมีฉันจะโกรธไม่มีเลยเพราะคนที่เห็นถึงมาเคาะจิตไปรู้จิตก็ดับจบไหมคะจบอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ไหมคะแบบนี้สบายมากเลยใช่ไหมแต่คนที่ไม่มีความรู้ก็ต้องกระเซาะกระเซิงไหมคะต้องไปเข้าห้องปิดขังตัวเองต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเพราะอะไรเพราะนึกว่าจิตเป็นฉันและฉันจะต้องอย่างนั้นฉันจะต้องอย่างนี้แล้วไม่เคยได้ดั่งใจในจิตใช่หรือไม่ให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเฮ้อมันแวบไปคิดเรื่องอื่นดึงจิตกลับมามันอยู่กับพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธโอ้ฮะดึงไปดึงมาดึงจนมาอยู่กับพุทโธพุทโธตลอดเวลาตอนนี้โอ้ยโอ้ยมึนยังไงนะแล้วอย่าได้ต่อไปหาวิ่งไปหาอาจารย์อีกละอาจารย์เจ้าตอนนี้มันพุทโธตลอดมันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจึงก็เจ้าใหญ่ใดเนี่ยมาเดินเนี่ยใครสอนเธอล่ะใช่ไหมจริงๆแล้วพุทธเจ้าสอนว่าจิตเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะเราเชื่อพระพุทธเจ้าเหรอคะหรือว่าเราก็เห็นจริง
1: เราก็เห็นจริงค่ะว่าจิตไม่เที่ยง
0: แล้วมันเป็นความจริงไหมคะ
1: เป็นความจริงค่ะ
0: มันเป็นความจริงแน่นอนแต่ตัวมันไม่ยอมเปลี่ยนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงจิตก็ไม่เที่ยงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงจิตก็เกิดดับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และจิตจะมาเป็นเราได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: และจิตจะเป็นคนอื่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่เราก็หลงโกรธคนนั้นคนนี้ที่มันมีจิตโกรธใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเห็นจิตโกรธเป็นเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และเห็นจิตเมตตาเป็นเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชมตัวเองให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าดิฉันเนี่ยแสนเมตตาแล้วคนอื่นเนี่ยล้านเลวอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเห็นจิตเป็นเราจริงๆจิตทุกไหมคะ
1: ท
0: ุกแปลว่าเป็นอยู่ยากจริงๆจิตเนี่ยมันเป็นอยู่ยากหรือมันเป็นอยู่ไม่ได้เลย
1: เป็นอยู่ไม่ได้
0: ให้จิตเนี่ยมันเกิดปั๊บมันหายเลยมันเกิดปั๊บมันหายเลยมันโคตรทุกไหมคะเนี่ย
1: โคตรทุกเลยอะ
0: ร่างกายเป็นทุกยังพอยึดได้อยู่จริงไหมเอ้ยแขนอยู่ตรงนี้นะเอออยู่ตรงนี้นะเป็นแขนฉันนะยังพออยู่นะแต่มันบอกมันอยู่ได้ไม่เกินกี่ปีคะไม่เกินร้อยปีใช่ไหมคะอยู่กับฉันนะแล้วบอกตาที่เล็กๆแป๋วๆตาใสๆแบบตอนหนึ่งขวบอะอยู่กับฉันนะมันบอกมันอยู่ไหม
1: บ่ได
0: ้บ่ได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นตาที่หม่นมัวอายุ60กว่าปีตาหม่นมัวเป็นตาแก่ๆเข้าใจไหมเพราะนั้นตาเป็นเราไหมคะมันก็ไม่ยอมเป็นนะตาตอนน่ะตอนน่ะตอนอายุจองกว่าแบบที่มันใสๆแป๋วๆเนี่ยมีไหนมันเตี้ยงเถอะมันเปลี่ยนไปหมดละแต่เรายังพอจับตาได้อยู่ไหม
1: จับ
0: ยังพอจับว่าแก่นตาแก่นตาแต่จิตเนี่ยปั๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บใช่ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นจิตนี่จอมทุกข์นะฮะอาจารย์เขียนตรงนั้นนะฮะไปตามดูจิตจอมคิดจอมทุกข์ในจิตจอมทุกข์ทำไมต้องมีในด้วยอาจารย์

0: ก็ให้ไปดูจิตจอมทุกข์ในจิตจอมทุกข์อย่าไปดูในเราเข้าใจไหมถ้าดูจิตในเราเอาล่ะมันมีเราอีกแล้วต้องดูจิตในจิตเข้าใจไหมก็หมายความว่าจิตมันมีเยอะไปดูจิตอันไหนก็ได้แต่ดูในไหนก็อยู่ในกลุ่มจิตนั้นเช่นจิตมีแค่สองจิตเท่านั้นอะไรอาจารย์โลกิยจิตกับโลกุตระจิตจบเลยโอ้แปลว่าอะไรอาจารย์ไปเรียนอภิธรรมไปไม่รู้เรื่องเอาเพิ่มหน่อยอาจารย์อ้าวงั้นสี่จิตอกุศลจิตอ
1: กุศลจิต
0: อกุศลชาติเป็นกลุ่มเลยนะชาติแปลว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มไม่ฉลาดจิตอีกกลุ่มหนึ่ง
1: กุศลจิตเป็นจิตกลุ่มที่ฉลาดวิปากจิตเป็นกลุ่มจิตที่เป็นวิบากเป็นผลและกิริยาจิตกลุ่มจิตที่เป็นเพียงแค่กิริยาของพระอรหันต์
0: เห็นไหมคุณจะดูจิตเป็น4กลุ่มก็ได้นะคะว่าอ๋อมันก็แค่จิตอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งมันเกิดปั๊บมรรคจิตเป็นอะไรคะเป็นกุศลจิตเกิดปั๊บดับหายแซ่บเลยเป็นของกูได้ไหมพอเป็นของกูไม่ได้จะมาอวดได้ไหมคะเพราะนั้นคนที่รู้จริงเนี่ยเขาไม่มาอวดตัวหรอกว่าข้าเจ้าบรรลุโสดาบันแล้วเด้อข้าเจ้าบรรลุอนาคามีแล้วเด้อเนี่ยมันของปลอมทั้งนั้นแหละเพราะถ้าเรารู้จักจริงเนี่ยอนาคามีมรรคจิตเกิดปั๊บดับเลยอนาคามีผลจิตเป็นวิปากจิตเกิดปั๊บดับมันก็อยู่ในกลุ่มวิบากดับไปอยู่ในกลุ่มกุศลดับไปเข้าใจไหมก็แค่นั้นหลังจากนั้นเป็นโลกิยจิตอีกไหมคะก็มีโลกิยจิตเกิดอยู่เป็นอกุศลจิตเกิดอยู่เนี่ยพระอนาคามียังฟุ้งซ่านไหมคะพระอนาคามีมีมานะถือตัวไหมคะ
1: มี
0: พระอนาคามีมีอวิชชาไหมคะ
1: มี
0: มีอกุศลจิตไหมคะ
1: มี
0: มีกุศลจิตไหมคะ
1: มีค่ะ
0: พระอนาคามีทำบุญไหมคะ
1: ทำบุญอยู่ค่ะ
0: ก็เน
1: ี่
0: ยก็แค่จิตอ่ะจะมาอวดทำไมเพราะนั้นใครที่มาอวดตัวเนี่ยไม่ใช่ของจริงไงมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นน่ะมีอะไรน่าอวดจิตก็ทุกข์ไหมคะตุกจะตายนั่นเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับก็มายึดจิตเป็นกูแล้วก็คร่ำครวญน่ะเอ็นดูหัวใจตัวเก่าเฮ้ยพอเธอนางเอกเอ็นดูหัวใจเขาก็เลยยอมแต่งงานกับเขาเดี๋ยวไปตุกแต่กันเด้อไปเตอมาเอ็นดูกันไปเอ็นดูกันมาน่ะจิตก็แค่จอมทุกข์เท่านั้นเองจอมเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับจริงไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: อันนี้มันจริงเฉพาะฟังอ่ะนะเธอก็ไปดูตามดูว่าจริงไหมจิตจอมทุกข์เนี่ยภายในก็จอมทุกข์ภายนอกก็จอมทุกข์ทั้ง
1: ภายในภายนอกก็จอมทุกข
0: ์ก็ไปเห็นธรรมในจิตเลยคือเห็นอะไรเห็นความเกิดขึ้นของจิตเห็นความดับลงของจิตก็คือเห็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์และเห็นความดับลงแห่งทุกข์อาจารย์มันไปตุยพออีจิตเกิดจิตดับจิตเกิดจิตดับอีมันมาดีเมาหัววะอาจารย์เวียนหัวตายอาจารย์ใครบอกให้เธอไปดูอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเฉลยไว้ในอริยสัจ4อยู่แล้วว่าถ้าเห็นตัณหาเกิดนั่นแหละเป็นความเกิดขึ้นแห่งจิตถ้าตัณหาไม่มีนั่นแหละคือความดับลงแห่งจิตง่ายไหมเพราะดูจิตอะไรก็แล้วแต่สิ้นตัณหาในจิตก็คือความดับจิตเข้าใจหรือยังสิ้นตัณหาในมันสมมติกำลังนั่งอยู่แล้วจิตมันนิ่งมากเลยจิตมันเข้าฌานนะฮะโอ้มันเข้าอรูปฌานเลยอ่ะมันเข้าอากาสานัญจายตนะฌานมันว่างว่างว่างว่างว่างว่างสติก็ขึ้นมาเลยฮะโอ้มันก็แค่จิตที่เข้าฌานก็เป็นสมาธิจิตตังใช่ไหมเป็นจิตที่ตั้งมั่นใช่ไหมคะก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปก็เลยไม่มีตัณหาไม่มีความเพลิดเพลินใจไม่มีฉันทะในจิตเนี่ยเพราะละฉันทะในจิตจึงกระทำอมตะให้แจ้งแต่ทุกวันนี้คนเจริญสติปัฏฐาน4ยังอยากได้จิตบางจิตจริงไม่จริงจึงทรมานตัวเองฮะอดหลับอดนอนเธออดอย่างจะเอาจิตตัวนั้นน่ะจะเอาจิตที่ตั้งมั่นน่ะจะเอาจิตน่ะโอ้แล้วเธอเคยได้จิตไหมลูกอดีตเคยได้จิตยึดครองไว้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อนาคตจะได้ไหมคะ
1: อนาคตก็ไม่ได้
0: อนาคตถึงเกิดจิตประเภทไหนก็ดับไหมคะ
1: ดับค่ะ
0: แล้วเป็นเจ้าของจิตได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เลย
0: แล้วจิตจะเป็นใครได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เลย
0: วิญญาณังอนัตตาไหมคะ
1: วิญญาณังอนัตตาม
0: โนอนัตตาไหมคะ
1: อนัตตาค่ะ
0: และจิตปัจจุบันก็ดับไหมคะ
1: ดับค่ะ
0: ถ้าไม่ดับยุ่งไหมคะ
1: ยุ่งค่ะ
0: ฟังเสียงอาจารย์แต่ละเสียงก็ต้องเป็นจิตใหม่เรื่อยๆจริงไหมถ้าคืนเป็นจิตเก่ายุ่งไหมคะเข้าใจหรือยังเพราะนั้นจิตเขาเกิดดับเป็นปกติของเขาก็ดีอยู่แล้วไหมคะก็ดีอยู่แล้วฮะถ้าคืนเกิดละครั้งเติ่งนี่ยุ่งไหมคะเออจิตโกรธปั๊บโกรธครั้งเติ่งเลยเงี้ยโกรธโหตายอะก่ะเข้าใจไหมไปดูธรรมก็เหมือนกันนะธรรมนี่ก็เป็นกองทุกข์นะฮะเป็นสิ่งที่กระทบใจ
1: ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสิ่งสัมผัสกาย
0: ใจ
1: คู่กับธรรมะ
0: กระทบดับกระทบดับกระทบดับธรรมะก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยไหมคะเปลี่ยนไปตามตาหูจมูกลิ้นกายเห็นสิ่งใดธรรมารมณ์ก็เป็นเรื่องสิ่งนั้นได้ยินเสียงใดธรรมารมณ์ก็เป็นเรื่องสิ่งนั้นเพราะนั้นธรรมารมณ์ก็เป็นกองทุกข์ไหมคะ
1: กองทุกข
0: ์เป็นนิวรณ์บ้างเป็นขันธ์ห้าบ้างเป็นโพชฌงค์บ้างเป็นความรู้บ้างเป็นความโง่บ้างเยอะแยะมากมายอาจารย์แล้วมีธรรมะตัวไหนที่เที่ยงมั่งอาจารย์นิพพานเท่านั้นนิพพานคืออะไรอาจารย์ก็คือความไม่มีทุกข์แล้วอาจารย์แล้วมันจะไปถึงนิพพานได้ไงต้องมีปัญญาไหมคะ
1: ต้องมี
0: แต่ปัญญาไม่ใช่นิพพานปัญญาเป็นเพียง
1: สังขารขันธ์
0: สังขารขันธ์ที่รู้และเห็นตามจริงว่าโอ้มีกระตุกเกิดมีกระตุกดับโอ้ยึดอย่างบ่ได้โอ้อันมาเอากายจิตใจมาเป็นเฮาแล้วเฮ้ยมาเอากะทิไปเป็นหม้อแกงละมาเอาไข่ไปเป็นหม้อแกงละเออหม้อแกงเป็นชื่อบ่ได้ต่อไปนี้ไผจะด่าหม้อแกงก็ด่าเตอะเข้าใจมั้ยคะเข้าใจยังเพราะฉะนั้นนิพพานไม่เกิดนิพพานไม่เกิดนิพพานคือความไม่โกรธถาวรไม่โลภถาวรไม่โง่ถาวรเท่านั้นเองตอนนี้พวกเราโกรธหรือไม่โกรธคะ
1: ไม่โกรธค่ะ
0: ไม่โกรธนี่ต้องทำให้มันเกิดไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องไม่โกรธนี่คือเพราะว่าปกติพวกเธอช่วยมีศีลหน่อยนะคือมีปกติหน่อยคือไม่โกรธเข้าใจยังไม่โกรธนี่คือภาวะปกติ
1: ปกติ
0: แต่โกรธนี่สิต้องหลงโกรธเข้าใจได้ยังต้องอวิชชาต้องโง่ต้องโมหะถึงจะโกรธต้องโง่ถึงจะร้องไห้ได้ถ้าไม่โง่ร้องไห้ไม่ออกต้องโง่ถึงจะโศกถ้าไม่โง่โศกไม่เป็นโศกไม่เป็นเพราะไม่โง่ถ้าโง่เมื่อไหร่โศกได้เข้าใจได้ยังเอาละตอนนี้พวกเราโลภไหมคะเอาไม่โลภนี่ต้องสร้างให้เกิดไหมคะ
1: ไม่ต้องค่ะ
0: เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราเกิดมาเราก็ไม่โลภจริงป่ะโอ้โหแล้วพอโดนยั่วนั่นเนี่ยความโลภเพิ่มไหมคะก็อยากได้อยากได้อยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆภาวะไม่โลภคือภาวะปกติเข้าใจยังแต่ไม่หลงนี่สิต้องมาเรียนไหมคะเพราะนั้นศาสนาพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเรียนรู้แล้วรู้จริงรู้แจ้งรู้แล้วจบถ้าไม่รู้แล้วไม่จบเรียนให้มันรู้แล้วจริงไม่จริงพวกเธอช่วยลืมหน่อยสิว่ากอไก่เขียนยังไงเธอลืมได้ไหมก็มันหูแล้วเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเธอตอบฉันหน่อยตาเนี่ยซึ้งหรือตาเป็นทุกข์
1: ตาเป็นทุกข์
0: เพราะมันเป็นอยู่ยากไหมคะ
1: เป็นอยู่ยากค่ะ
0: มันไม่ยอมเป็นตาสาวๆมันไม่ยอมเป็นตาเด็กๆน่ารักมันตอนนี้มันเป็นตายายแก่เนี่ยมันทุกข์ไหมคะเนี่ย
1: ทุกข์
0: แต่อย่าแปลว่าตาเป็นทุกข์คือตาเจ็บอะละอะละไม่ใช่อย่าไปแปลว่าตาทุกข์คือตามันป่วยเท่านั้นไม่ใช่นั่นมันทุกข์เล็กๆแต่ทุกข์ยิ่งใหญ่ของมันคือมันเปลี่ยนตลอดเข้าใจหรือยังเพราะนั้นอนิจจังคือทุกขังอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นอยู่ยากมากเป็นอยู่ไม่ได้เข้าใจได้ยังเอาต่อเลยค่ะ
1: หูเป็นทุกข
0: ์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้เนาะ
1: จมูกเป็นทุกข์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้ลิ้นเป็นทุกข์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้กายเป็นทุกข์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้ใจเป็นทุกข์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้
0: นี่ภายในนะภายในก็เป็นทุกข์ภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบเข้ามาแล้วแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดก็เป็นภายนอกที่กระแทกระดับกระแทกระดับมันก็เป็นทุกข์ก็เลยเห็นว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับลงความดับลงแห่งทุกข์คือนิพพานคือความปกติแต่เราไม่ยอมอยู่กับปกติเราก็ไปสร้างโทสะให้เกิดความโง่ความไม่ได้ฟังธรรมความไม่รู้จริงก็ไปหลงโกรธนั่นโกรธนี่สารพัดจะว่าเขาแล้วบางทีก็ดีก็โกรธตัวเองมีไหมฮานี่มันบัดดีบะอะไรเงี้ยเอาเพราะนั้นต้องเห็นทั้งภายใน
1: ทั้งภายนอก
0: ทั้งและภายในภายนอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเบียดเบียนกันเป็นกองทุกข์เหมือนกันเข้าใจหรือยังจงอยู่ร่วมกันด้วยความช่วยดับทุกข์ให้แก่กันและกันอาจารย์มาพูดเพื่อดับทุกข์ให้พวกเธอเท่าที่จะทำได้ขออนุโมทนาและขอให้ท่านทั้งหลายจง บรรลุมรรคผลนิพพานถึงความไม่มีทุกข์แล้วช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
2: สาธุสาธุสาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร

0: ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ขอให้ระลึกรู้พึงมีสติว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: ช่วยบนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ
2: หัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
3: เกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซใกล้คลองสุเอตของอียิปต์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกลามขยายวงกว้างการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับทันวีชามาจากอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณ